0: ยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้เราหาผลหารของ50หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ10คุณครูถามว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ50แล้วตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะตัวหารคือ5แล้วผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะผลหารคือ10นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ได้ว่า5คูณด้วย10จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในการหาจำนวนเต็มเราจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นั่นคือเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจำนวนเต็ม c ที่ทำให้ a เท่ากับ b คูณ c เราจะกล่าวว่า c เป็นผลหารของ a ด้วย b นั่นคือ a หารด้วย bจะมีค่าเท่ากับ c เราจะเรียก a ว่าตัวตั้งเรียก b ว่าตัวหารและเรียก c ว่าผลหารนั่นเองค่ะเนื่องจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเราจะอาศัยการคูณในการหาผลหารซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นดังนี้ค่ะถ้าa หารด้วย b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ b คูณ c นักเรียนจำได้ไหมคะ a คือตัวตั้ง b คือตัวหาร c คือผลหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าตัวหารคูณด้วยผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะและถ้า a เท่ากับ b คูณ c แล้ว a หารด้วย b จะเท่ากับ c เมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่ง b ของเราก็คือตัวหารตัวหารต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะดังนั้นการหาผลหาร a หารด้วย b คือการหาจำนวนเต็ม c ที่ c คูณกับ b แล้วได้ผลคูณเป็น a ทำให้ได้ว่าจำนวนเต็ม c ดังกล่าวเนี่ยจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเป็นการหาผลหารของจำนวนเต็มโดยอาศัยการคูณตัวอย่างที่หนึ่งจงหาผลหารของ10หารด้วย2นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดที่คูณกับ2แล้วได้10คะคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจาก2คูณ5มีค่าเท่ากับ10ถ้าเราเทียบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ5เก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ5ถูกต้องค่ะจะได้ผลหารเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลหารของลบ27หารด้วย3มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับ3แล้วได้ลบ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ9เนื่องจาก3คูณด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ27
0: จะได้ว่าลบ27หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ9
0: เก่งมากค่ะลบ9ดังนั้นข้อนี้เลยได้ผลหารเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ24หารด้วย -6 นักเรียนคะจำนวนที่คูณกับ -6 แล้วได้24คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก -6 คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ24เก่งมากค่ะจะได้ว่า24หารด้วย -6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะ -4ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะต้องเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4จงหาผลหารของลบ10หารด้วยลบ2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับลบ2แล้วได้ลบ10คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจากลบ2คูณ5มีค่าเท่ากับลบ10จะได้ว่าลบ10หารด้วยลบ2จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสังเกตกันจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4ผลหารที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดบ้างคะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบตัวอย่างไหนบ้างคะที่ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่4ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาผลหารของ357หารด้วย -17 โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนักเรียนจะหาผลหารให้ครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วสะดวกต่อการคำนวณไหมคะจะเห็นว่าใช้เวลาในการหาผลหารค่อนข้างนานใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการหาผลหารของจำนวนเต็มได้เช่นเดียวกับการหาผลคูณของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5จงหาผลหารของลบ81หารด้วยลบ3นักเรียนคะจากนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วยังไงต่อคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ81ค่าสมบูรณ์ของลบ81เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมาแล้วหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดคะลบ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนหาผลหารของ81หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเท่ากันไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้คือ27นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลหารของลบ72หารด้วย18นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็ม
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ์
0: หาค่าสมบูรณ์ของ

0: ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เก
0: ่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ72ค่าสมบูรณ์ของลบ72เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 72
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ72หารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารค่าสมบูรณ์ของ18คืออะไรคะ
1: 18
0: คือ18เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคิดคำนวณผลหารลงไปในสมุดเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ผลหารยังคะว่าผลหารเท่ากับจำนวนนะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ4นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับลบ4ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่7จงหาผลหารของ357หารด้วย -17 นักเรียนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็ม
1: ลบ
0: เต็มลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ
0: ์หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ357ค่าสมบูรณ์ของ357เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -357
0: เท่ากับ357แล้วค่าสมบูรณ์ของ -17 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 17
0: เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคำนวณผลหารที่ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ยังคะว่าผลหารคือจำนวนใดคะ
2: ได้แล้วคร
0: ับ ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถคำนวณผลหารลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับลบ21นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปจงหาผลหารของภายในวงเล็บ342หารด้วยลบ19แล้วหารด้วย9นักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะหาคำตอบของอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ342หารด้วยลบ19แล้วตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารล่ะคะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะ

0: ของตัวตั้งคือ342แล้วค่าสัมบูรณ์ของ342เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 342
0: ค่าสัมบูรณ์ของ342มีค่าเท่ากับ342ต่อมาหารด้วยอะไรคะ
1: ลบ
0: 19ค่าสัมบูรณ์ของลบ19ซึ่งค่าสัมบูรณ์ของลบ19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 19
0: เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็มลบเพราะฉะนั้นลำดับแรกหาผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะลบ18เราเลยได้ว่าลบ18หารด้วย9ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบแล้วตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะนั่นคืออะไรคะหาค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสัมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบ18มีค่าเท่ากับ18ต่อมาตัวหารคือจำนวนใดคะ9แล้วค่าสัมบูรณ์ของ9เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9
0: นักเรียนหาคำตอบให้ครูได้ไหมคะว่าได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: -2
0: เก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าลบ2ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะดังนั้นข้อนี้จึงได้ผลหารเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

พื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อฝึกหาผลหารให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะและจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะข้อแรกลบ98หารด้วยลบ14กลุ่มที่1นักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เท่ากับเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งคือ7นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะหากนักเรียนคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนลบ195หารด้วย15จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ13นั่นเองค่ะข้อที่3 340หารด้วยลบ17จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ20
0: นั่นก็คือลบ20ค่ะข้อ4 920หารด้วยลบ40ได้ผลหารคือ

0: จำนวนใดคะ-23เก่งมากค่ะข้อ5 -312 หารด้วย -12 จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 26
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6 -225 หารด้วย -25 จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -9
0: นั่นเองค่ะข้อ7 -264 หารด้วย -11 ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -24
0: เก่งมากค่ะ -24 นั่นเองและข้อสุดท้าย306หารด้วย -17 จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -18
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนถูกหมดทั้ง8ข้อเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจการหาผลหารแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารจากแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มค่ะเราดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยน้ำฟ้าหาเส้นทางเพื่อไปซื้อผลไม้ที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลหารของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลหารที่ได้จะเป็นเส้นทางที่น้ำฟ้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าน้ำฟ้าไปซื้อผลไม้ชนิดใดซึ่งเส้นทางจะมีดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มคำนวณหาผลหารได้เลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยหรือร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะหาคำตอบของแบบฝึกหัดนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาร่วมเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนคะจุดเริ่มต้นเริ่มที่จำนวนใดคะลบ60หารด้วย12จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ผลหารเท่ากับลบ5ต่อมาโจทย์ข้อถัดมาคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ลบ112
0: หารด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: ได้คำตอบเป็น14นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมาลบ450หารด้วย90จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 5เก่งมากค่ะลบ5มานะคะ84หารด้วย7นักเรียนคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ12ต่อมา72หารด้วยลบ6จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งมากค่ะได้ลบ12ต่อมาลบ56หารด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ14
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา27หารด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ3
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา200

0: ารด้วย50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาลบ300หารด้วยลบ15จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 20
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำฟ้าซื้ออะไรคะ
1: แตงโม
0: เก่งมากค่ะน้ำฟ้าซื้อแตงโมนั่นเองค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่จะได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะมีวิธีการทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกจะทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็ม
0: ลบเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9โจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเม

0: การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
2: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
3: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
2: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
1: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
3: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
1: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
2: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
1: ได้สิเป็นสุขพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับ

0: การทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
1: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
0: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
2: ได้เลยค่ะคุณตา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได
3: ้เออใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุมพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขวัญศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเมรราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวีดีการแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะ Let's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปปลูกป้าน่ะ
2: ปลูกไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: Have you eaten your breakfast? Have you eaten? ทานข้าวเช้าหรือยังคะวันนี
1: ้
0: แปลว่าวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับทีเชอร์ปิ่นถูกต้องไหม Everyone, are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Please check your item on the table. Could you please keep your worksheet first? เดี๋ยวเราเก็บใบงานไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะเริ่มกิจกรรมอะไรเก็บใบงานทั้งหมดไว้ก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะค่อยๆบอกไปทีละสเต็ปนะคะวันนี้ท็อปิกของเรานะคะอยู่ที่หน่วยที่3แล้วนะคะ We are going to continue with the unit 3 My Dream School The first unit we learn about ourselves The second unit we learn about the houses right เราเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวนะคะยูนิตที่1เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวถูกต้องไหมข้อมูลส่วนตัวการให้การบอกชื่อนะคะส่วนหน่วยที่2เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบ้านใช่ไหมคะสำหรับหน่วยที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะผ่านกับ My Dream School เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวที่อยู่ในโรงเรียนและสำหรับท็อปิกในวันนี้ก็คือ My Favorite Subjects Do you know the word subjects What is it
1: Visha
0: That's right Okay Could you please look at the objective for today first Number one you'll be able toGive us the meaning of each subject. นักเรียนจะได้บอกความหมายนะคะของรายชื่อวิชาต่างๆ Number two, you'll be able to write about the description about subjects too. นักเรียนก็จะได้เขียนบรรยายนะคะเกี่ยวกับคำบรรยายลักษณะของรายวิชาต่างๆ And the third one, you'll be able to match the picture and the words together. เพราะฉะนั้นนักเรียนหยิบบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพขึ้นมาบนโต๊ะได้เลยใบงานยังไม่ต้องนำขึ้นมานะคะHey. เราจะใช้บัตรคำทำอะไรอ่ะ Look at the picture first. Everyone, look at the picture. Okay, what are they? What are they? They are
1: subjects.
0: Okay. So I will ask you the questions. What is your favorite subject? What is your favorite subject? Do you know the word favorite?
1: Yes.
0: Do you know it? What is it?Something that you like the most, very, very like the most, or something you love. Favorite ก็คือในภาษาไทยก็คือแปลว่าโปรดปรานนั่นเองนะคะวันนี้ครูจะทบทวนว่านักเรียนนะคะรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชามากแค่ไหนเราเปิดคำศัพท์ขึ้นมาก่อนเลยและบัตรภาพนะคะขั้นตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางนะคะนำบัตรภาพแล้วก็บัตรคำศัพท์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ให้ทำการจับคู่ภาพกับคำศัพท์เอาไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเรามีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย How many pictures that we have How many pictures 10 we got 10 pictures and 10 subjects Could you please match them together เราช่วยกันจับคู่ก่อนนะคะว่าภาพกับคำศัพท์มีอะไรบ้างอะไรควรที่จะจับคู่กันบ้างนะคะโอเคกลุ่ม4 have finished กลุ่มที่4นะคะจับคู่เสร็จแล้วกลุ่มอื่นๆทำไปก่อนเลยโอเคกลุ่ม2กลุ่มไหนเสร็จแล้วกดกระดิ่งได้เลยนะคะโอเคกลุ่ม2 4 5 and 6กลุ่ม3 hurry up กลุ่ม1 have you finished เหลือกลุ่ม1กับกลุ่มที่3นะคะใครจะเสร็จก่อนเลยโอเค all rightLet the words. Okay, group 3 finish already. And group 1. Okay. กลับมาที่คำถามเดิมนะคะ Teacher ถามว่า What is your favorite subject? อะไรคือวิชาที่นักเรียนชอบที่สุดนะคะ นักเรียนลองใช้คำศัพท์เนี่ยช่วยให้นักเรียนตอบครูใครสามารถตอบ Teacher ได้บ้างกดกระดิ่งเลย Group 4. What is your favorite subject? Stand up, please. นักเรียนจะตอบเป็นประโยคหรือตอบสั้นๆก็ได้นะคะ
2: I like subject math.
0: I like math. Okay, or you can say, my favorite subject is math. My favorite subject

0: is math.
1: My
0: favorite
1: subject
0: is
1: math.
0: Okay, very good. Group 4. Clap your hand for group 4. Good job. What about group? Okay, group 2. What is your favorite subject? กลุ่มที่4บอกว่าชอบวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์มากที่สุดWhat about group 2?
2: My favorite subject is PE.
0: Your favorite subject is PE. Clap your hand for group 2. Good job. Okay, group 6. Group 6. What is your favorite subject? Which subject do you like most? It is the same meaning.
3: My favorite subject is science.
0: Your favorite subject is science. วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3กลุ่ม3
4: My favorite subject is English.
0: Your favorite subject is English. Wow, happy to hear that. Good job. Group 1.
5: My favorite subject is English.
0: Your favorite subject is English. I hope so. Thank you so much. Group 1. Okay, group 5. What is your favorite subject?
6: My favorite subject is history.
0: Your favorite subject is history. Okay, everyone. I think you are ready for the lesson. ตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนในเกี่ยวกับวิชาในภาษาอังกฤษแล้วนะคะนักเรียนมีพื้นฐานวิชากันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าภาพที่แมทอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรม What am I นะคะจะทำการบอกคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับวิชานั้นๆจะให้คำนิยามเกี่ยวกับวิชาต่างๆจากนั้นขอให้แต่ละกลุ่มนะคะชูแผ่นป้ายคำศัพท์ขึ้นมาว่านักเรียนคิดว่าสิ่งวิชานั้นคือวิชาอะไรโอเคนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถยกคำตอบขึ้นมาแล้วคุณครูปลายทางก็จะช่วยดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเค everyone are you ready
7: yeah.
0: ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใช้กระดิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ description แรกเลยนะคะเขาบอกว่า it's about drawing and painting the pictures what the subject ชูแค่บัตรคำก็พอนะคะแบบภาพไม่เป็นไรโอเค all right it's about drawing and painting drawing คืออะไรคะ drawing การวาด what about painting ระบายสีนะคะวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการวาดภาพและระบายสีก็คือArt, very good. Everyone, could you repeat after teacher? Art.
7: Art.
0: Don't forget to pronounce the final sound. Art.
7: Art.
0: Very good. Art. What about the next one? The second one is, it's about writing and reading in English. Of course, it is?
7: English.
0: Very good. English. Everyone say English.
7: English.
0: One more time. English.
7: English.
0: Very good. Who like English? Raise your hand. Hand up, hand up. I hope so. Very good. ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตแน่นอนนะคะดีมาก The third one is about Earth. What is it, Earth?
7: โลก
0: โลกนะคะพื้นที่โลกวิชาอะไรที่เรียนเกี่ยวกับด้านของเกี่ยวกับโลกพื้นดินพื้นน้ำต่างๆคืออะไรโอเค I hope soIt is very good one. It is geography. Everyone say geography.
7: Geography.
0: One more time. Geography.
7: Geography.
0: ถ้าเป็นภาษาไทยเรามักจะติดปากคำว่า geography ใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า geography.
7: Geography.
0: Very good one. Next, it's about physics, biology, and chemistry.What is it about? What's the subject?
7: Science.
0: What subject is it?
7: Science.
0: Physics, biology, and chemistry. Physics, chemistry, ชีวะนั่นก็คือ
7: Science.
0: That's right. Everyone say science.
7: Science.
0: มันจะสั้นมากเหมือนออกเสียงพยางค์เดียวเลยนะคะเลยไม่มี straight. Science.
7: Science.
0: Don't forget this sound. Science.
7: Science.
0: Very good. เสียงตัวนี้เหมือนเสียงซอโซนะคะ Science ตัว C ซอโซ Next one is about the story in the past. The story in the past.

0: เรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวในอดีตคือวิชาอะไรเราเรียนวิชานี้ในภาษาไทยเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: history
0: only two syllable
1: history
0: one more time history ใครที่เรียนกับทิชเชอร์ปิ่นไปแล้วจะไม่ออกเสียงว่า history นะคะออกเสียงว่า history แค่นั้น very good history ใครที่ยังอยู่ในอดีตนะคะแสดงว่าชอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะส่วนใครที่อยู่กับปัจจุบันก็หันมาทางหน้าจอก่อนนะคะต่อไป it's about help and sport what is it ทุกคนตอบถูกหมดเลยนะคะสำหรับตัวย่อแล้วตัวเต็มของมันคืออะไรนักเรียนชอบแน่นอนวิชานี้นะคะดูจากภาพแล้วก็คือ PE หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ
1: physical education
0: listen one more time physical education
1: เ
0: ราเขียนเป็นตัว e ก็จริงแต่เสียงเป็น edu นะคะ edu โอเค
1: physical education
0: very good education เราเรียกสั้นๆว่า PE ได้นะคะง่ายดีต่อไป it's about cooking วิชานี้เราเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารหรือสิ่งที่ทำในบ้านเย็บปักถักร้อยนะคะก็คือThat's right.
1: Home economics.
0: Okay, everyone, look at the red one and pronounce it correctly. Home economics. Very good. The next one is about number. What is it? Number.
1: Math.
0: That's right. It's math. Or you can say mathematics. It's okay, right? Math or mathematics. Everyone say math.
1: Math.
0: เสียง th ต้องทำยังไงคะ
1: ล
0: ิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย ลิ้นจะต้องแตะอยู่ที่หลังฟันบนนะคะ โอเค Everyone say math.
1: Math.
0: Math.
1: Math.
0: แตะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเอาออกมาเยอะก็ได้นะคะต่อไป It's about speaking and listening in Chinese.นี่ฮาว
1: น
0: ี่
1: ฮาว
0: โอเคคำนี้ก็คือ everyone say Chinese not Chinese but
1: Chinese
0: very good we stayed on the second syllable นะคะเรา stayed ในพยางค์ที่สองโอเค everyone together one more time Chinese very goodThe next one is about computer and technology. Computer and technology, ICT. That's all right. แต่ชื่อเต็มๆของเขาคืออะไรทราบไหมคะ ชื่อเต็มๆยาวมากเลย นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องย่อเป็น ICT คือ Everyone listen carefully. Information and communication technologyCan you repeat after teacher again? Information. And communication. Technology. Okay, mix everyone together. Information and communication technology. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องย่อเป็น ICT นะคะเพราะว่าชื่อเขายาวมากเลยนะคะ Who like computer?Who love using computer? Who like technology? สำหรับคนที่ชอบนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็จะชอบวิชานี้เป็นพิเศษเลยนะคะโอเคต่อไปถึงเวลาออกเสียงนะคะออกเสียงทั้งหมดเลย Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: ทำไมนักเรียนต้องออกเสียงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการถามแล้วก็ตอบเพื่อนด้วยนะคะเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบนั่นเองคำแรก Everyone art.
1: English.
0: Geography.
1: Science.
0: History.
1: Physical education.

0: Home economics.
1: Home economics.
0: Math.
1: Math.
0: Chinese.
1: Chinese.
0: And the last one. Information and communication technology.
1: Information and communication technology.
0: Information. Only for, not for. Information.
1: Information.
0: Very good. โอเคนักเรียนยังใช้บัตรคำศัพท์แล้วก็บัตรภาพไว้บนโต๊ะนะคะเพื่อประโยชน์ของเราในการทำงานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ใบงานที่50นะคะโอเค could you please get your worksheet number 50โอเค take it ดูจากใบงานแล้วนะคะก็คือเรามีคำนิยามมาให้นะคะรวมกับภาพรายวิชาต่างๆนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือโอเค the instructions look at the instruction first คำสั่งบอกให้เรา match the faces in the box with each picture คือเราจะต้องนำวลีต่างๆนะคะเข้ามาบรรยายภาพนั่นเองนะคะจับคู่กับภาพและบรรยายยกตัวอย่างเช่นภาพแรกคือวิชาอะไรเอ่ยWhat is it? ถูกต้องนะคะวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่เราต้องเขียนก็คือ it's about writing and reading in English แบบนี้นะคะคำนิยามตัวไหนที่ใช้แล้วนักเรียนก็ขีดทิ้งไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความสับสนนั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะทำไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ hit the bell you have to hit the bell if you want to answer the questions and you can correct your score นะคะนักเรียนก็สามารถสะสมคะแนนได้นะคะ Are you ready?
1: Yes
0: Okay I will let you look around the picture นักเรียนดูภาพรอบๆใบงานนี้ก่อนว่ามันมีภาพวิชาอะไรบ้างนะคะจะได้ตอบได้ทันค่ะ If you get your answer you have to hit the bell first สำรวจภาพไปก่อนนะคะสำรวจคำนิยามให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภาพที่หนึ่งโอเค everyone look at the picture one who can answer me the question ใครสามารถบอกคำบรรยายได้ you first โอเค group two what is it about
2: it's about drawing and painting pictures
0: it's about drawing and painting pictures do you agree with ping pongI think so. It's about drawing and painting picture. That's right. Okay, good job. You can write down the answer here. นักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำตอบไปด้วยกันได้เลยค่ะถ้ามองภาพแล้วสามารถตอบได้นะคะจากความรู้ที่คุณครูเพิ่งจะสอนไปเมื่อสักครู่ถือว่าทำได้ดีมากๆเราบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการสนทนากับเพื่อนๆอีกด้วยนะคะแล้ววันนี้นักเรียนก็จะต้องใบ้คำอีกด้วย The second picture this subject is art right นักเรียนเขียนชื่อวิชาไว้ด้วยก็ได้นะคะข้างๆรูปภาพ art art คำศัพท์ไหนที่นักเรียนไม่รู้นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายของมันเอาไว้เสมอนะคะอาจจะเขียนเสียงของมันไว้ก็ได้นะคะอย่าลืม straight ด้วยนะคะต่อไป second one the second picture group one
3: it's about earth
0: it's about earth right I think so it's about earth หรือว่ารายวิชานั้นก็คือ geography นั่นเองนะคะเขียนลงไป group two and group one got one point nowอย่าลืมเขียนคะแนนพิเศษเพิ่มลงไปด้วยนะคะบนใบงานของเราเองเลย รอสัญญาณก่อนนะคะไม่ต้องรีบโอเค alrightI move to the next one. Number three. What is it? Group three. What is it about?
3: It's about physics, biology, and
0: chemistry.
3: Chemistry.
0: Do you agree with her?
4: Yeah.
0: I think so. It's about physics, biology, and chemistry. Very good. It is science. ตัดออกไปเลยนะคะ very good one group 3 got 1 point 1 2 3 group 1 get 1 point already เรารู้จักคำศัพท์ก็จริงนะคะแต่คำบรรยายเราอาจจะไม่เคยบรรยายมาก่อนฉะนั้นนักเรียนก็ฝึกเขียนไว้นะคะฝึกฟังฝึกพูดแล้วก็บันทึกเป็นข้อความเอาไว้นะคะโอเค what about the next one number 4กูโฟร์ดีมาก What is it about?
5: It's about the story in the past.
0: It's about the story in the past. Very good. Okay. This subject is called history. นะคะ Don't forget history.It's about the story in the past. The past ก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าเรื่องราวในอดีตนั่นเองนะคะมีใครชอบวิชาประวัติศาสตร์บ้างมีไหมคะแสดงว่าต้องเป็นนักอ่านที่ดีมากเลยนะคะทีเชอร์ปิ่นความจำสั้นมากเลยไม่ค่อยเก่งวิชานี้นะคะโอเคทุกคนรอกดกระดิ่ง next oneโอเคแสดงว่าวิชานี้นักเรียนรู้จักตอบพร้อมกันเลยได้ไหมคะ
4: ได้
0: เดี๋ยวให้คะแนนพร้อมกันเลยนะคะอ่ะ What is it about everyone?
4: It's about
0: cooking. Everyone got one point. ตอนนี้คะแนนกลุ่มที่1 2 3 4นำอยู่นะคะ5กับ6ได้คะแนนเหมือนกันแต่ยังตามเพื่อนอยู่นิดนึงนะคะ It's about cooking หรือว่าชื่อวิชาก็คือ Home Economics นะคะวิชาการงานนั่นเองนอกจากการทำอาหารก็ยังมีเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับงานในบ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นวิชาการงานถือว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อใช้ในทักษะในชีวิตประจำวันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันวิชาต่อไปโอเคกรุ๊ป2 I heard it from here
6: It's about numbers in the book.
0: What is this about?
7: It's about number
0: It's about number That's right Mathematics is about numbers Very good วิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะเชื่อว่านักเรียนจะต้องชอบวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนใช่ปะคณิตศาสตร์จะช่วยให้ตรรกะของเราดีขึ้นรอยหยักบนสมองดีขึ้นนะคะเพราะเราคำนวณตลอดเวลานะคะโอเค that's right it's about number นักเรียนปลายทางน่าจะตรวจคำตอบได้ทันนะคะข้อที่7 group 6 thank youWhat is it about?
8: Speaking and listening in Chinese.
0: It's about speaking and listening in Chinese. Very good. Chinese. Who can speak Chinese? Chinese? Very? Really? Ni hao lao si, that's right. It means you love languages, right?นักเรียนชอบภาษานะคะโอเค the last one only one time group 5 what is it about the last one is about what is it about
9: It's about computer and technology.
0: It's about computer and technology.

0: is very good. ICT. Okay, write down the answer, everyone. นักเรียนเขียนคำตอบให้ครบหมดเลยนะคะอย่าลืมตรวจสอบตัวสะกดทุกครั้งนะคะนักเรียนOkay. Have you finished? If you have finished, just hit the bell. ถ้าเสร็จแล้วนะคะกดกระดิ่งเลย Okay, group 1, group 6. Okay, group 4. เสร็จแล้วเราจะไปกันต่อนะคะในใบงานถัดไปนักเรียนได้ออกเสียงคำศัพท์แล้วใช่ไหมคะออกเสียงคำศัพท์แล้วจำคำนิยามได้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปจะเป็นเรื่องจะเป็นส่วนของการพูดนั่นเองนะคะกับใบงานหรือว่า worksheet number 51 everyone where is your worksheet number 51Did you got it? Did you get it? ได้รับแล้วใช่ไหมคะโอเคใบงานนี้นะคะชื่อใบงานว่า What is your favorite subject? นักเรียนออกเสียงคำนี้ได้ไหมคะ Favorite ถ้าเราสังเกตคำเราจะรู้สึกว่าเรามันแยกคำได้เป็น favorite ใช่ไหมคะแต่นักเรียนพยายามทำให้เหลือแค่สองพยางค์เป็น favorite ง่ายๆแบบนี้นะคะเวลาใช้จะได้ใช้ได้ favorite นักเรียนจะต้องทำยังไงกับใบงานนี้นะคะก็คือคำสั่งบอกให้เรา ask your friends about their favorite subjects and complete the dialogue นะคะ dialogue มีคำถามอยู่แค่2คำถามง่ายๆนะคะคำถามแรกคือ what is your favorite subject วิธีการตอบคือ my favorite subject is เหมือนกับช่วงต้นชั่วโมงที่นักเรียนได้ตอบทีเชอร์มาเลยนะคะและคำถามที่2ก็คือ what is it about มันเกี่ยวกับอะไรนะคะวิชานั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็ตอบไปยกตัวอย่างเช่น what is the subject here math that's good ถ้าเกิดวิชาที่เราชอบคือคณิตศาสตร์เราก็สามารถตอบได้ว่า my favorite subject is mathแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร It's about numbers แบบนี้เลยง่ายๆนะคะวันนี้ทีเชอร์ให้นักเรียนถามเพื่อนทั้งหมด3คนด้วยกันเห็นไหมในใบงานนะคะมี3คนด้วยกันแต่ทีเชอร์จะกำหนดให้ว่า3คนนี้ต้องเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนคนแรกของเรานะคะ the first one is the friendWho is in your group? ให้ถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเรานะคะสำหรับคนแรก The next one is someone who are in another group. เพื่อนคนที่สองคือเพื่อนที่อยู่กลุ่มอื่นนะคะไม่ใช่กลุ่มเรา And the third one, you can ask everyone you like.ไปถามเพื่อนที่เราอยากจะถามคนไหนก็ได้นะคะถามทีเชอร์ก็ได้นะคะยินดีมากๆอันนี้เอาไว้ดูว่าถ้านักเรียนจะถามสิ่งที่เรียนจะตอบคืออะไรนะคะ What is your favorite subject ทุกครั้งเวลาเราได้ยินคำถามและเรานึกไม่ออกจริงๆว่าจะตอบว่าอย่างไรให้นักเรียนทวนคำถามกลับไปนะคะโอเค everyone eyes on me firstรอฟังสัญญาณก่อนยังไม่ต้องรีบทำตอนนี้นะคะเราเช็คการสะกดให้ถูกต้องก่อนEveryone repeat after teacher จะให้ดูอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะ Okay are you ready Group one are you ready ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ออกเสียงตาม teacher นะคะ What is your favorite subjectWhat is your favorite subject? One more time. ออกเสียงค่ะ What? ปัญหาของนักเรียนที่พูดออกมาไม่ได้เพราะว่าฟังไม่ชัดเจนอีกรอบนึงนะคะ What is your favorite subject?
1: What is your favorite subject?
0: เทคนิคหนึ่งในการจำการออกเสียงคือเมื่อนักเรียนออกเสียงนักเรียนต้องมองที่คำนั้นด้วย พอมองปุ๊บจำไว้เลยว่าเสียงของมันคืออะไรนะคะไม่จำเป็นจะต้องสะกดด้วยตัวเองเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดให้ใช้วิธีเรียนแบบเสียงนั้นไปก่อนนะคะพอเราเก่งขึ้นเราก็จะสามารถประกอบคำได้ด้วยตัวเอง
1: what
0: is
1: your
0: favorite
1: subject
0: what is your favorite subject very good วิธีการตอบคือ my favorite subject is mathMy
1: What is it about?
0: คำนี้ไม่ออกว่า about แต่ว่า about about What is it about? วิธีการตอบก็ it's about แล้วก็ตามด้วยคำบรรยายของแต่ละรายวิชานั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราออกเสียงเราจะต้องมองที่คำศัพท์คำนั้นเสมอเพราะทุกครั้งเวลาเราไปเจอคำศัพท์ต่างๆข้างนอกห้องเรียนนะคะนักเรียนก็จะสามารถจำมันได้แต่นักเรียนมองแค่ปากของคุณครูนักเรียนก็จะนึกคำศัพท์นั้นไม่ออกเลยว่ามันออกเสียงว่าอะไรนักเรียนต้องมองที่ตัวอักษรของมันด้วยโอเค everyone the first one that you have to ask is your friend in the group right theNumber two, you have to ask someone in another group. And the third one, you can ask someone you like, okay? เดี๋ยวพอคุณครูให้เวลาทำไปแล้วนะคะนักเรียนต้องฝึกดีๆเลยเพราะเดี๋ยวครูจะหาตัวแทนออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังอีกนะคะจะได้กี่คู่เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะโอเค everyone take your time. You can go to your friend. Let's go.

0: thumbs up everyone thumbs up put your pen down เอาวางปากกาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราหานักเรียนนะคะที่จะมาสาธิตวิธีการถามและตอบข้างๆทีเชอร์นี่หน้าเวทีเลยนะคะทั้งสองจะต้องนำไมค์ออกมาทั้งคู่แล้วก็สนทนาตรงนี้เลยนะคะจะใช้ใบงานตัวเองช่วยก็ได้นะคะหยิบมาด้วยก็ได้โอเคคนแรกนะคะทีเชอร์จะสุ่มหรือนักเรียนอยากจะอาสามีคู่ไหนอาสาไหมโอเคโอเคสุ่มชื่อขึ้นต้นด้วยตอเต่าเป็นเด็กผู้ชายนั่นก็คือ thank you okay. clap your hand for thank you ให้ thank you เลือกเพื่อนนอกกลุ่มหนึ่งคนมาด้วยยาย่าน่าเชิญครับใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนตอบเดี๋ยวให้ยาย่าถามแล้วให้ thank you ตอบดีกว่าเชิญค่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งวิธีการถามออกเสียงว่า what is your favorite subject คำถามที่สองถามว่า what is it aboutAre you ready?
1: Yes.
0: Okay, go on.
2: What is your favorite subject?
3: My favorite subject is English.
0: What is it about?
2: What is it about?
3: It's about writing and reading in English.
0: Okay, clap your hand for your friends. Good job. คู่ต่อไปนะคะมียาย่าแล้วต้องมีนาเดทแน่นอนโอเค everyone please welcome นาเดทนาเดท come next to me please แล้วนาเดทเลือกเพื่อนนอกกลุ่มหนึ่งคนนอกกลุ่มเชิญครับใครก็ได้ดูได้หมดเลือกเลยบอสโอเคเอวัน please welcome ทรงธรรม please เดี๋ยววันนี้ณเดชเป็นคนถามนะคะแล้วบอสเป็นคนตอบ Are you ready ณเดชกับหมากปรินนะคะ
3: What is your favorite subject?
2: My favorite subject, ICT.
0: Is ICT? One more time.
2: My favorite subject is ICT.
3: What is it about?
2: It's about computer and technology.
0: Very good. Clap your hands for your friend. Good job. ต่อไปคู่สุดท้ายนะคะจะเริ่มด้วยสุภาพสตรีด้วยสุภาพสตรีที่เวียอยากจะคู่ด้วยนะคะเชิญค่ะเชิญเลยแกรบยูไมโครโฟน please เลือกผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงฟิล์มโอ้นี่ตรงนี้โอเค are you ready
4: yeah
0: let's go
4: what is your favorite subject
5: my favorite subject is English
4: what is it about
5: it's about writing in English
0: and listening
5: it's about writing and listening English
0: one more time yeah อีกรอบหนึ่งค่ะดังกว่านั้น
5: It's about
0: writing and listening in English.
5: It's about writing and listening in English.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Fantastic. Very good one. Very good. Okay, guys. You are doing very well. ทำได้ดีมากเลยนะคะสำหรับการถามและการตอบแสดงว่ามีคำศัพท์คำหนึ่งที่ค่อนข้างยากคือคำว่าFavorite ใช่ไหมคะเวลาออกเสียงบางครั้งนักเรียนจะสับสนบางทีพูดออกมาเป็นคำที่คุ้นเคยเช่น family แบบนี้นะคะจริงๆคำนี้คือ favorite นะคะเจอหลายๆห้องนะคะไม่ใช่แค่ห้องนักเรียนต้นทางนะคะห้องอื่นๆที่ทิชเชอร์ปิ่นสอนก็เจอปัญหาเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฟังเยอะๆนะคะแล้วก็เรียนแบบเสียงให้บ่อยๆพยายามเก็บเสียงไทยให้ดี favorite everyone say favoriteVery good นะไม่ยากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการออกเสียงอีกครั้งหนึ่ง the first one art
1: English
0: geography
1: geography
0: science
1: history
0: education อ่ะคำนี้ลืมแล้วนะคะ physical education
1: physical
0: ตัว p กับตัว h รวมกันจะเป็นเสียง f physical นะคะต่อไป home home economics
1: home economics
0: math
1: math
0: chinese
1: chinese
0: not chinese but chinese chinese โอเคต่อไปได้ยินแต่ชั้นชั้น2ชั้นนะคะออกเสียงว่า information and communication technology แบบนี้นะคะ
1: technology
0: very good ต่อไปนะคะจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการบอกคำนิยามนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยบอกทีเชอร์หน่อยว่าคำที่ทีเชอร์จะแปะไว้ที่หน้าผากเนี่ยคือวิชาอะไรแต่ละคนช่วยกันใบ้เดี๋ยวทีเชอร์จะพูดเองว่ามันถูกต้องไหมชาเรตเดี๋ยวลองดูตัวอย่างก่อนนะคะคำแรกใบ้ให้หมดเลย no no no action but speaking please what is it about it's about lab what else
1: physics
0: is science
1: right
0: okay ทีเชอร์ปิ่น got one point next oneMathematics, math, math. Okay, I got two. English, right?

0: Thank you บอกให้บอกเกี่ยวกับไม่ใช่บอกทีเชอร
1: ์ Cooking
0: It's about cooking Home economics
1: Yeah
0: Home economics Oh I got two Next one What is it?
1: Earth
0: The world Geography, right?

0: What is
1: spot,
0: the
1: spot, spot,
2: spot,
1: spot,
2: spot,
1: spot,
2: spot, spot,
0: PE, PE.
1: Yes.
0: Next one.
1: Right.
0: Hello. Art, right? Art. Drawing, not writing. Drawing. Okay. Chinese.
1: Yeah.
0: Very good. แบบนี้นักเรียนก็สามารถนำบัตรคำนะคะไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้ได้นะคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำบรรยายแล้วนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนก็ใบ้เป็นคำว่า world นะคะ world กับ earth ก็มีความหมายเดียวกันแปลว่าโลกเหมือนกันนะคะครูก็เลยจำได้clap your hand for yourself เก่งมากๆเลยนะคะมากเดี๋ยวท้ายคาบนะคะหรือเวลาว่างนักเรียนก็อย่าลืมเอาบัตรคำนะคะไปเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันเนาะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง English is fun นะคะ What do you think English is fun Is it right or wrong
1: Right
0: I hope so I hope you enjoy our lesson และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวที่เชิญมีบัตรคำมาให้เหมือนกันมีกิจกรรมแล้วก็มีใบงานให้หนึ่งใบนะคะแต่จะเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเราไปรอพบกันนะคะในคาบต่อไปโอเค everyone are you happy
1: Yes.
0: I hope you are happy. Please use English every day. พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะคะเวลาที่เราเจอกันด้านนอกนักเรียนก็สามารถทักทายคุณครูเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะคะโอเค happy to see you today and Anit and can't wait to see you. Have a nice day. See you later.
3: Thank you the teacher.
1: Thank you teacher.
0: Bye bye. Thank you everyone.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับ

ชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2เหมือนเดิมก็คือสมัยสุโขทัยและวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ศิลาจารึกพ่อรามคำแหง
0: ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูได้มอบหมายนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปทำอะไรครับไปศึกษานะครับเนื้อหานะครับที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่1นะครับเอาละครับดังนั้นในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องอ่านลายสือไทยนะครับที่ได้จากการศึกษาจารึกหลักที่1และเข้าใจความหมายโดยเห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่คนไทยต้องร่วมกันรักษาไว้นะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ละกลุ่มจะได้รับข้อความที่เป็นไงครับแตกต่างกันออกไปนะครับที่แสดงถึงเรื่องราวในแต่ละด้านนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนพร้อมกันหรือยัง
2: พร
0: ้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับในขณะที่มีการนำเสนอนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้บันทึกนะครับข้อความบันทึกความรู้นะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปลงในใบงานที่3เรื่องเล่าจากจารึกก็คือวันนี้ทุกคนทำไมครับจะมาทำอะไรเอ่ยนำเสนอนะครับเนื้อหานะครับเป็นการเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเนาะว่าตนเองไปศึกษามาแล้วเนี่ยได้ข้อมูลอย่างไรเอาละพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกนี้จะเป็นด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ออกมาเตรียมตัวได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่ม6จะมาเสนอเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ค่ะบรรทัดที่18เมื่อช่วงพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยในน้ำ
4: บรรทัดที่19มีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจักกอบในไพ่รูทางบรรทัดที่10จูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครได้ค้าช้างค้า
5: บรรทัดที่21จะไข้ค้าม้าค้าใครจะไข้ค้าเงื่อนสรุปประวัติในศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21แสดงให้เห็นถึงความเสรีในการค้าขายและการที่ไม่เก็บภาษีผ่านทางโดยคนในสมัยสุโขทัยสามารถค้าขายอะไรก็ได้ตามใจของแต่ละคนโดยไม่จำกัดและไม่เก็บค่าภาษีใดๆค
0: ่
5: ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับเด็กๆนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วนะครับเรามาอ่านข้อความในจารึกอีกรอบนะครับข้อความในจารึกนี้จะอยู่ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21อ่านว่าอะไรครับอ่านไปพร้อมกันนะครับเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่อเอาจะกอบในไพ่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักไข้ค้าช้างค้าใครจักไข้ค้าม้าค้าใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้านะครับทีนี้นักเรียนสงสัยไหมว่าแต่ละคำหมายความว่าอย่างไรเอาละเรามาดูกันก่อนคำแรกคือคำว่าจักกอบจักกอบหมายความว่ายังไงครับเก่งมากนะครับจักกอบหมายความว่าค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับที่รัฐเรียกเก็บจากไพ่ที่มีการไปเดินทางค้าขายนะครับ ใช้คำว่าบ่อเอาจะกอบก็หมายถึงอะไรครับไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนั่นเองคำต่อมาคำว่าอะไรครับไพ่ลู่ทางขออภัยครับไพ่ลู่ทางนะครับไพ่ลู่ทางไพร่หมายถึงใครหมายถึงใครลูกเก่งมากก็คือประชาชนทั่วไปนะครับส่วนคำว่าลู่ทางคืออะไรครับคือเส้นทางที่ไปมาหรือเส้นทางคมนาคมเมื่อนำมารวมกันก็หมายถึงประชาชนที่สัญจรไปมาตามเส้นทางหรือผู้คนที่ใช้ถนนหนทางนะครับต่อมาเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนสนิทแต่เพื่อนในที่นี้หมายถึงใครลูกหมายถึงผู้คนราษฎรโดยรวมนะครับซึ่งประโยคนี้จะหมายถึงประชาชนสามารถนำวัวไปขายหรือใช้ม้านะครับขี่ม้าไปขายได้อย่างเสรีนะครับในสมัยก่อนเนาะไม่มีรถยนต์นะครับเหมือนในปัจจุบันก็ทำไมครับใช้ม้าเป็นพาหนะในการที่จะนำสิ่งของเนี่ยไปขายนะครับก็คือจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายนะครับใครจักไข้ค้าช้างค้าใครจักไข้ค้าม้าค้านะครับก็คือข้อความนี้หมายความว่าไงครับจักไข้แปลว่าอะไรครับจักไข้คือปรารถนาต้องการส่วนค้าก็คือความหมายโดยตรงอยู่แล้วเหมือนในปัจจุบันก็คือการค้าขายการซื้อขายนะครับดังนั้นในที่นี้จึงมีความหมายว่าไงครับก็คือใครต้องการที่จะขายอะไรก็ให้ขายได้เช่นอยากจะขายม้าก็ขายม้าอยากจะขายช้างก็ขายช้างได้นะครับหรือใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้าเงินเป็นภาษาโบราณแปลเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเงินนะครับก็คือใครอยากจะค้าทองก็ขาเปรียบเปรยให้เราเห็นว่าอยากจะขายอะไรก็สามารถขายได้อย่างอิสระดังนั้นข้อความที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับในบรรทัดที่18ถึง21ของด้านที่1นี้มีความหมายโดยรวมก็คือแปลว่าอะไรครับก็คือเมื่อครั้งสมัยพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้เป็นไงครับเมืองสุโขทัยนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์นะเจ้าเมืองก็ไม่มีการเก็บธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับผู้คนที่สัญจรไปมาก็ทำไมครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางใครที่จะค้าขายอะไรก็สามารถทำได้อย่างอิสระเสรีเอาละครับจบลงไปแล้วกลุ่มต่อไปศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35เป็นของกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ออกมาเลยครับนักเรียนสามารถนำนะครับข้อความนะครับที่อยู่ในเครื่องมือสื่อสารที่นักเรียนได้ช่วยกันสืบค้นออกมานะครับมาดูในช่วงนำเสนอได้เลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากกลุ่ม3เราจะมานำเสนอเรื่องศิลาจารึกด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35ค่ะข้อที่32นะคะปากประตูมีกระดิ่งวันหนึ่งอันหนึ่งแขวนไว้ไพ่หน้าค่ะ
6: บรรทัดที่33นะคะปากกลางบ้านกลางเมืองถ้อยมีความเจ็บท้อง
7: บรรทัดที่34นะคะห้องใจมักจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร่ไปลั่นกระดิ่งค่ะ
8: บรรทัดที่35นะครับอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้
9: วันนี้นะครับเรามีความหมายมา2ตัวอย่างนะครับเจ็บท้องข้องใจหมายถึงเป็นทุกข์มีเรื่องที่ไม่สบายใจข้อที่2นะครับมีถ้อยมีความหมายถึงมีสาระความสำคัญและมีเรื่องราวครับ
0: นะครับจบลงไปนะครับกลุ่ม3นำเสนอเราลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เพื่อนยังอ่านใช่ไหมครับยังมีตกไปบางคำเนาะเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มเลยครับปากประตูมีกระดิ่ง อันหนึ่งแขวนไว้หั่นนะครับแขวนไว้หั่นต่อมาครับไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องคล้องใจมักจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไล่ดูดีๆนะถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร่ไปอะไรครับไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ตกไปนิดนึงตรงบรรทัดที่34ก็คือข้องใจนะครับมันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะครับเอาละครับสำหรับกลุ่ม2อ่ะเรามาดูความหมายไปแต่ละคำกันเลยคำแรกอะไรครับปากประตูปากประตูนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงประตูเมืองเก่งมากนะครับหมายถึงประตูเมืองทำไมครับประตูเมืองมีอะไรครับมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นก็คือหั่นเนี่ยแปลว่าอะไรหั่นก็คือแปลว่านั่นนั่นแหละก็คือรวมความหมายก็คือปากประตูเมืองจะมีอะไรครับมีกระดิ่งแขวนไว้นั่นไพร่ฟ้าหน้าปกหมายความว่าไงครับไพร่ฟ้าหน้าปกก็คือคนประชาชนธรรมดานี่แหละครับนะต่อมาครับกลางบ้านกลางเมืองคือคำนี้มีความหมายว่าไงครับก็คือทุกคนนะครับที่อยู่ในสุโขทัยเนี่ยนะครับมีถ้อยมีความคือทำไมครับมีความทุกข์นะครับมีเรื่องราวนะครับที่จะร้องทุกข์หรือเจ็บท้องข้องใจคำนี้นะครับมีสำนวนเดิมนะครับก็คือหมายถึงความเดือดร้อนความทุกข์ใจนะครับไม่ได้หมายความว่าปวดล็อกปวดท้องเจ็บท้องนะลูกนะครับเจ็บท้องข้องใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ็บท้องแล้วต้องไปสั่นกระดิ่งนะแต่หมายถึงทำไมครับเปรียบว่ามีความเดือดร้อนทุกข์ร้อนใจเนี่ยก็ทำไมครับมักจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อร้ายก็คือแปลไหมครับผู้ที่มีความเดือดร้อนเนี่ยก็จะไปทำไมครับไปกล่าวถึงเจ้าเมืองไม่ไร้หนทางไปเลยหรอกนะยังสามารถไปทำไมร้องทุกข์ได้นะครับแล้วไปร้องทุกข์ยังไงไปรั่น

0: กระดิ่งอันท่านแขวนไว้ก็คือหมายถึงไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ตรงประตูเมืองนั่นแหละเพื่อร้องทุกข์นะครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินก็คือทำไมครับกษัตริย์ในสมัยนั้นก็คือพ่อขุนรามคำแหงเมื่อได้ยินกระดิ่งก็ใช่ไหมครับเรียกเมื่อถามนะครับเมื่อนี้แปลว่ากลับแปลว่าเข้ามาก็คือทำไมครับจะเรียกตัวคนที่สั่งกระดิ่งเข้ามาสวนความแก่มันด้วยซื่อสวนความก็คือหมายถึงไต่สวนนะครับด้วยซื่อก็คือด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมความหมายโดยรวมก็คือทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วก็ทำไมครับจะเรียกมาไต่สวนนะครับว่าทำไมมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรแล้วก็ตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับดังนั้นข้อความนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทำไมครับจากที่ครูอ่านมาทั้งหมดนะครับที่เราได้อ่านมาพร้อมกันก็คือทำไมครับประตูเมืองจะมีการแขวนกระดิ่งไว้ให้ราษฎรทำไมครับสามารถไปร้องทุกข์ได้นะครับถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนก็ทำไมครับไปสั่นกระดิ่งเมื่อพ่อขุนรามคำแหงได้ยินก็ใช่ไหมครับจะเรียกเข้าไปแล้วทำไมครับไปไต่สวนด้วยความยุติธรรมนั่นเองนะครับซึ่งข้อความนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรลูกเก่งมากถึงการปกครองนะครับแสดงให้เห็นถึงการปกครองที่เป็นธรรมโปรดเปิดโอกาสให้ประชาชนทำไมครับเข้าถึงกษัตริย์ได้โดยตรงและก็ตรงกับแนวคิดการปกครองที่เราเคยเรียนไปก็คือพ่อปกครองลูกนั่นเองนะครับเอาละต่อไปสิราจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรที่9ถึง13
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4วันนี้จะมาอ่านสิราจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13ค่ะบรรทัดที่9นะคะคือมรรคทานมรรคทรงศีลมรรคโปรยทานพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
2: บรรทัดที่10นะครับเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยบัวถ้วยนาง
3: บรรทัดที่11นะคะลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะ
2: บรรทัดที่12นะครับฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพัน
4: บรรทัดที่13นะคะสาทุกคนเมื่อออกพรรษาการกฐินเดือนหนึ่งค่ะ
3: ในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงทำบุญและชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมงานบุญทรงดูแลชาวเมืองเหมือนลูกหลานประชาชนทั้งชายและหญิงช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดและศาลาอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้บวชเรียนทำให้สังคมสงบสุขและมีคุณธรรมค่ะ
4: ต่อมาคือคำสำคัญนะคะพรรษาการกฐินคือการที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบ3เดือนในช่วงเข้าพรรษาและเมื่อออกพรรษาชาวพุทธจะจัดพิธีถวายผ้ากฐินเรียกว่าการกฐินซึ่งถือเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีค่ะ
0: เอาละครับกลุ่มนี้นำเสนอไปจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สมัยสุโขทัยหลายคำเลยใช่ไหมครับเรามาดูที่คำแรกกันคำแรกก็คือคำว่ามรรคทานหมายถึงชอบทำทานคำที่สองมรรคทรงศีลหมายถึงชอบรักษาศีลข้อที่สามมรรคโอยทานหมายถึงชอบทำบุญทำทานแล้วก็จะมีคำว่าเก่งมากชาวแม่ชาวเจ้าชาวแม่ชาวเจ้าหมายถึงหมู่ญาติวงตระกูลของเจ้าเมืองและคำไหนล่ะที่หมายถึงประชาชนคนธรรมดาบ้างมีอะไรบ้างฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับและอะไรที่หมายถึงผู้หญิงผู้ชายก็มีคำว่าเก่งมากปัวหมายถึงผู้ชายนะครับนางหมายถึงผู้หญิงดังนั้นนะครับถ้วยปัวถ้วยนางเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงอะไรหมายถึงกลุ่มผู้ชายกลุ่มชายหญิงนะครับกลุ่มชายกลุ่มหญิงถ้วยเนี่ยแปลว่ากลุ่มแปลว่าพวกแปลว่าเหล่านะครับฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็คือประชาชนทั้งปวงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรง

0: ศีลเมื่อพรรษาทุกคนก็คือเมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาก็จะทำไหมครับรักษาศีลเมื่อออกพรรษากลานกฐินกลานกฐินก็คือการถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเดือนหนึ่งจริงแล้วก็คือหมายความบอกว่าระยะเวลาของกฐินเนี่ยมีระยะเวลา1เดือนนะครับโดยรวมนะครับเราแปลความหมายได้ยังไงครับนะครับก็คือคนในเมืองสุโขทัยชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลเมื่อถึงพรรษาก็จะถือศีลทุกคนทั้งกษัตริย์ขุนนางลูกหลานและประชาชนทั้งชายหญิงต่างมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพอออกพรรษาก็จะร่วมกันทอดกฐินให้เสร็จภายใน1เดือนนะครับซึ่งข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเก่งมากนะครับการมีค่านิยมนะครับในด้านของการทำบุญรักษาศีลของคนทั้งเมืองและการที่ศาสนาเป็นศูนย์กลางสร้างความสามัคคีของคนในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ผ่านมากี่กลุ่มแล้ว
1: 3
0: กลุ่มกลุ่มแรกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับกลุ่มที่สองเกี่ยวกับเรื่องการร้องทุกการร้องทุกนะครับโดยการไปทำอะไรครับ
2: ส
0: ั่
2: นกระด
0: ิ่งกลุ่มที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการการทำบุญเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้นำนะครับเอาละต่อไปสิราจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กลุ่มไหนครับกลุ่ม2ครับออกมาเลยครับ
3: สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาชมการย้อนยุคของเมืองสุโขทัยครับ
4: เอ้าแล้วนี่ภาษาอะไรเนี่ยอ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่ออก
5: มันก็คือภาษาที่ถูกจารึกไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไงฟิล์ม
6: นี่ถ้าฟิล์มยังไม่รู้เราจะอ่านให้ฟังสักประโยคนะเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสาน
3: แล้วก็บรรทัดที่สองนะครับมีพระอัจฉนะมีปราสาทมีป่ามามีป่าหมากพร้าวป่าหมากครับ
5: บรรทัดที่สามนะครับลางมีไร่มีนามีถิ่นฐานมีบ้านเมืองบ้านเล็ก
4: บรรทัดที่4นะคะเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฏิพิหารปู่ครูค่ะ
7: บรรทัดที่5นะคะอยู่มีสลีดพงมีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขามค่ะ
3: บรรทัดที่6นะครับมีน้ำโคกมีพระกระพุงผีเทพธิดาในเขาอันนั้นครับ
5: บรรทัดที่7นะครับเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ขุนผู้ใดถือเมืองครับ
3: โดยที่การสรุปของเรานะครับได้คือในเรื่องของศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7นะครับได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของวัฒนธรรมครับแล้วก็สังคมความเป็นอยู่ครับรวมถึงในเรื่องของสถาปัตยกรรมครับเช่นสลิดพงครับตลาดปราสาทครับแล้วก็รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุโขทัยครับเช่นพระอัจฉนะแล้วก็พระกระพุงผีครับโดยที่พระกระพุงผีนะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยครับคล้ายกับเทวดาประจำเมืองครับมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองเมืองปกป้องคุ้มครองเมืองสุโขทัยให้มีความปลอดภัยครับ
4: อ๋องั้นแปลว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใช่ไหม
3: ใช่เลยแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญครับโดยที่ความสำคัญของสลิดพงนะครับเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ครับที่สร้างกั้นระหว่างเขาปะทะครับเพื่อกักเก็บน้ำและผันน้ำผ่านคลองครับและส่งไปยังสระต่างๆครับ
5: ตลาดประสานนะครับคำว่าประสานเป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียครับมาจากคำว่าบาซาร์ครับบาซาร์นะครับซึ่งหมายถึงตลาดครับแสดงให้เห็นว่าในเมืองสุโขทัยมีตลาดประจำสำหรับประชาชนซื้อขายกันครับ

0: ตลาดประสาทนี้คงตั้งอยู่ที่ชุมชนครับเพราะปรากฏข้อความในจารึกว่ามีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กครับ
1: เอาละครับทีนี้เรามาสรุปไปพร้อมกันว่าจากที่เพื่อนได้พูดไปเนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพอะไรลูกสะท้อนให้เห็นว่าสุโขทัยเนี่ยน่าจะทำไมครับอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและการเพาะปลูกมีสวนผลไม้ใช่ไหมครับมีผลไม้หลายอย่างเลยเช่นอะไรมะม่วงใช่ไหมครับมีน่าจะเป็นมะพร้าวนะครับนะครับแล้วก็มีตลาดที่เป็นศูนย์การค้าขายชื่อว่าตลาดประสานนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยใช่ไหมครับมีความมั่นคงประชาชนมีถิ่นฐานบ้านเรือนทั้งเล็กและใหญ่กระจายอยู่รอบเมืองอีกทั้งยังมีวัดมีกุฏิมีวิหารนะครับแล้วมีการกล่าวถึงว่ามีพระอัจฉริยะเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรมในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีและเทพยดานะครับที่ปกปักรักษาเมืองชื่อว่าพระขพุงใช่ไหมครับเก่งมากนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานนะครับระหว่างพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้นะครับยังมีทำนบเก็บน้ำนะครับทำนบกั้นน้ำที่ชื่อว่าสริดพงนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยสุโขทัยเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะอ่ะไปเลยครับกลุ่มต่อไปเลยศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กลุ่มไหนครับกลุ่ม5ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะคะวันนี้จะอ่านศิลาจารึกบรรทัดที่7ถึง14ค่ะ
3: โดยบรรทัดแรกนะครับคือดีเหนือ6เข้าจึงแล้วตั้งเวียนผาล้อมพระมะ
4: บรรทัดที่8นะคะมหาธาตุ3เข้าจึงแล้วเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ
5: ่9นะคะมี1205ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาไข้ใจ
6: สิบนะคะในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื
7: ่อบรรทัดที่11นะครับขุนผู้นั้นใส่ไว้เพราะขุนพระรามคำแหงนั้นหาบรรทัดที่12ครับเป็นเท่าเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลายหาบินบรรทัดที่13นะครับครูอาจารย์สั่งสอนไทยทงหลายให้รู้บรรทัดที่14นะครับเบื้องหัวนอนตะวันออกมีในเมืองไทยด้วย
6: ต่อมานะคะเรามาดูใจความสัมพันธ์กันค่ะปี1205ในมหาสักการะตรงกับพุทธศักราชที่1826โดยปกติแล้วการเทียบศักราชจากมหาศักราชเป็นพุทธศักราชจะทำได้โดยการนำปีในมหาศักราชมาบวกด้วย621ดังนั้นมหาศักราช1205บวก621เท่ากับ1826พุทธศักราชค่ะ
3: โดยพระขุนรามแห่งนะครับทรงสร้างลายสื่อไทยในปีพุทธศักราช1806ครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทยครับอักษรไทยที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นนะครับกลายเป็นรากฐานการศึกษาและใช้สืบต่อกันมาทำให้คนไทยรู้จักอ่านออกเขียนได้ครับ
7: สุโขทัยในสมัยนั้นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนทำมาหากินได้สะดวกสบายในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับ
1: มาดูที่ข้อความตรงจุดสำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าครับบรรทัดที่8ครับเริ่มที่คำว่าเมื่อครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้พ่อขุนรามคำแหงนั้นหาเป็นเท้าเป็นพญาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยอ่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าทำไมครับมีคำศัพท์โบราณหลายคำเลยใช่ไหมครับที่เรายังไม่รู้จักอ่ะเรามาดูมีคำไหนบ้างเช่นคำว่าหาเอาเก่งมากหานี่น่าจะแปลว่าอะไรหาแปลว่ามีใช่ไหมครับต่อมาคำว่าใคร่ใจก็คือความคิดนะครับรวมกันประโยคนี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจหมายความว่าพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดอยู่ในพระทัยที่จะทำไมแลใส่ลายสือไทยนี้ก็คือทำไมครับแล้วจึงสร้างลายสือไทยนะครับใส่แปลว่าสร้างหรือประดิษฐ์ส่วนแลแปลว่าแล้วนะครับดังนั้นพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดอยู่ในพระทัยแล้วจึงสร้างตัวลายสือไทยหรืออักษรไทยขึ้นมาลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้พอจะแปลความหมายได้ไหมน่าจะแปลว่ายังไงลูกก็คือทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงทำไมครับเป็นผู้สร้างลายสือไทยเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเมื่อก่อนเนี้ยยังไม่มีตัวอักษรไทยเมื่อถึงปีมหาศักราชที่1205ปีมะเมพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดจึงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอักษรไทยจึงเกิดขึ้นเพราะพ่อขุนรามคำแหงสร้างไว้นะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเขายังมีการพูดถึงต่อไปอีกว่าไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์ของชาวไทยเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเสมือนครูอาจารย์ที่สั่งสอนให้คนไทยรู้จักบุญและธรรมข้อความนี้สะท้อนบทบาทของพ่อขุนรามคำแหงในสถานะกษัตริย์ผู้สร้างตัวอักษรไทยผู้ปกครองที่ใส่ใจศาสนาและผู้สั่งสอนประชาชนนะครับต่อไปนะครับนะครับศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27กลุ่มไหนครับกลุ่ม1ออกมานำเสนอได้เลยครับ
8: กลุ่มที่1จะมานำเสนอศิลาจารึกด้านหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27ครับ
9: กลุ่มผมนะครับได้เอาแต่ละข้อมาเขียนเรียงก็จะอ่านได้ดังนี้ครับ
8: เสกมีเมืองกว้างช้างหลายป่าเบื้องตะวันออกลอดสองแควลุมบาจายสขาฟังของเทียงเวียงจันเวียงคำเป็นที่แล้วเบื้องหัวนอนล่อคนที่พระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรี
10: สี่ธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้วเบื้องตะวันตกลอดเมืองชอดเมืองณหงสวัสดีสมุทรหาเป็นแดนเบื้องตื่นนอนลอดเมืองแพร่เมืองน่าน
9: ต่อมานะครับเป็นคำสำคัญเมืองสองแควตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยครับ
1: ตะวันตกล่ะมีเมืองอะไรตะวันตกก็มีเมืองชอดเมืองหงสาวริดดีนะครับนอกจากนี้ยังมีเมืองอะไรอีกมีเมืองคนทีพระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรีศรีธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรอันนี้ก็คืออยู่ทางไหนน่าจะอยู่ทางไหนของสุโขทัยทางใต้นะครับต่อมามีเมืองแพร่ม่านพลัวนะครับพ้นฝั่งเมืองชวาอันนี้ก็คืออยู่ทางไหนน่าจะทางเหนือนะครับซึ่งพระองค์ทรงดูแลประชาชนทั้งหลายด้วยเป็นไงครับด้วยความเป็นธรรมนะข้อความนี้ก็บ่งบอกให้เราเห็นว่าอาณาเขตของสุโขทัยเนี่ยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นไงครับกว้างใหญ่มากครอบคลุมหัวเมืองทั้ง4ทิศนะครับและพระองค์ยังทรงปกครองประชาชนด้วย ทำนั่นเองให้นักเรียนนะครับบันทึก

ลงในใบงานที่3นะครับให้เรียบร้อยโดยครูมีใบความรู้ที่5นะครับให้นักเรียนทำไมครับได้ศึกษาเพิ่มเติม

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจดบันทึกแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาทบทวนก่อนจะจบบทเรียนกันครับหันหน้ามาทางครูครับเด็กๆ

หันมาครับเรามาทบทวนกันไปทีละด้านนะครับด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมีคำสำคัญก็คือคำว่าจะกอบนะครับจะกอบก็คือการเก็บค่าผ่านทางหรือภาษีนะครับข้อความที่แสดงถึงการค้าขายอย่างอิสระก็คืออะไรอีกจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ขาช้างขาใครจักใคร่ขาหมาขาข้อความนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงทำไมครับการค้าขายได้อย่างอิสระรวมทั้งมีการเก็บภาษีค่าผ่านทางไหมไม่มีก็คือไม่มีการเก็บจะกอบนะครับก็คือเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพ่หลู่ทางนะครับต่อมาศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35มีการกล่าวถึงอะไรเอ่ยการร้องทุกข์ของชาวบ้านก็คือไพร่ฟ้าหน้าปกนะครับไพร่ฟ้าหน้าปกนะครับมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะครับไปทำอะไรทีนี้ไปสั่นกระดิ่งนะครับที่ใครแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงแขวนไว้นะครับต่อมาศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาในเมืองสุโขทัยโดยที่พระมหากษัตริย์ทำไมครับเป็นผู้นำนะครับในการที่ทำไมครับให้ชาวเมืองทำไมครับมาทำบุญนะครับก็คือทำไมครับมักทรงศีลทำไมครับมักโอยทานนะครับโดยทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวเจ้าขออภัยครับทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปู่ถ้วยนางก็คือพูดถึงว่าทุกคำว่าบราซาก็คือเป็นพื้นที่นะครับในการค้าขายนะครับมีการพูดถึงสลิดพงซึ่งเป็นทำนบเก็บน้ำนะครับแล้วก็มีการพูดถึงพระขพุงนะครับซึ่งเป็นอารักษ์เมืองนะครับต่อมาด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กล่าวถึงเรื่องอะไรนะครับก็คือทำครับเมื่อก่อนอ่านดูตรงบรรทัดที่8นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะไรลูกลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้หมายความว่าแต่ก่อนมีลายสื่อไทยไหมไม่มีพอถึงปีมหาศักราชที่1,205หรือปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ครับ1,800ตะวันออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเห็นพัฒนาการที่ได้จากการศึกษาหลักฐานที่ชื่อว่าพ่อขุนรามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

0: หรือศิลาจารึกหลักที่1เราได้ศึกษาแล้วเราได้เห็นพัฒนาการในด้านไหนบ้างวันนี้เศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรม
1: ศาสนา
0: การปกครองอาณาเขตนะครับดังนั้นครับในชั่วโมงต่อไปเราจะนำความรู้เหล่านี้มาเขียนสะท้อนคิดและนำเสนอสะท้อนคิดในเองคิดว่ามรดกที่สำคัญที่เราได้เรียนกันในชั่วโมงนี้เราเห็นมรดกสำคัญนี้คืออะไรครับหนึ่งอย่างเลยลายสื่อไทยมีอะไรอีกเพื่อนบอกว่ามีเรื่องของพระพุทธศาสนาสิ่งนี้ทำไมครับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลายสื่อไทยที่ส่งผลต่อปัจจุบันก็คือพัฒนาการมาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันให้เราได้ใช้กันหรือเพื่อนบอกว่าด้านพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับที่ปัจจุบันเป็นรากฐานของสังคมไทยเราจะนำความรู้เหล่านี้นะครับมาใช้ในการเขียนสะท้อนคิดรวมทั้งเราจะนำเสนอสะท้อนคิดในชั่วโมงหน้าสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขซึ่งนักเรียนมีอยู่แล้วและก็ใบงานที่4เรื่องสะท้อนคิดสุโขทัยสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประ

ประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจต

0: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรน้ำจึงกระ
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงครับคราวนี้เรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยจะมาแสดงให้น้องๆได้ดูนะครับนั่นก็คือซ่อมเสียงนี่เองนะครับคราวนี้ซ่อมเสียงของเรานี่นะครับเราสามารถที่จะทำให้มันสั่นสะเทือนได้โดยเคาะกับสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเคาะกับแหล่งวัตถุนี้นะครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมเคาะกับโต๊ะนะครับด้วยความแรงคล้ายๆกันนะครับเสียงมันก็จะสั่นสะเทือนอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าผมใช้เคาะกับพลาสติกเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเท่านี้เนี่ยเวลาเราเคาะซ่อมเสียงเนี่ยถ้าผมจับดูจะเห็นว่าซ่อมเสียงเนี่ยค่อนข้างสั่นแต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วซ่อมเสียงเนี่ยสั่นด้วยความเร็วมากเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็คือว่าผมนี่นะครับเอาน้ำมาใส่ในแก้วนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซ่อมเสียงนี้นะครับสั่นมากขนาดไหนนะครับดูให้ดีๆนะครับเราก็จะเห็นน้ำกระเพื่อมนะครับจะเห็นคลื่นเห็นไหมครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเกิดเห็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของซ่อมเสียงทั้งสองนี่นะครับคราวนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเสียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ซ่อมเสียงนี่นะครับสร้างงานที่เกี่ยวกับศิลปะได้อย่างไรผมก็มีแก้วอยู่4ใบนี่นะครับแล้วก็ได้เติมสีอาหารเนี่ยลงไปในแต่แก้วนะครับเรามีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าผมได้ตัดกระดาษนะครับเป็นรูปวงกลมความกว้างให้สามารถที่จะวางลงบนแก้วนี้ได้แล้วไม่หล่นลงไปนะครับตรงกลางเนี่ยผมก็ได้เจาะรูประมาณสักนิ้วหนึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะเคาะซ่อมเสียงนี้นะครับน้ำมันก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นรอยจุดต่างๆนี้นะครับบนกระดาษนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้นี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ภาพศิลปะที่เกิดจากซ่อมเสียงนี่นะครับเรียกไรเด้อเห็นไหมครับ
0: สรุปว่าเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับและเราสามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยวิธีการดีดสีตีและเป่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นตามไปด้วยเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่เสมออาจเป็นอากาศน้ำเหล็กหรือวัตถุต่างๆก็ได้นะครับเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในของแข็งรองลงมาก็คือน้ำส่วนช้าที่สุดก็คืออากาศและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศครับ
1: ผมคิดว่าการทดลองสนุกๆในวันนี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับและน้องๆก็คงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าวิทยาศาสตร์นี่นะครับเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยครับการสเก็ตภาพคนร้ายที่ตำรวจใช้ในการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
0: การสเก็ตภาพคนร้ายในปัจจุบันใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการสร้างกรอบใบหน้าหรือโครงสร้างทรงผมและใบหูหลังจากนั้นจึงเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆทีละส่วนตั้งแต่ตาคิ้วจมูกและปากการเซตโปรแกรมส่วนสำคัญคือเจ้าหน้าที่จะต้องแยกชิ้นส่วนของใบหน้าในมาตราส่วนเดียวกันหลังจากทำการปรับเปลี่ยนจนได้ภาพที่สมบูรณ์ที่ได้รับการยืนยันจากผู้เสียหายหรือพยานก็จะนำภาพนั้นไปสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปครับ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1 นะครับก็คือพระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับนักเรียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งที่1และครั้งที่2นะครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเล่าเหตุการณ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการสรุปสาระจากการอ่านใบความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 2. แสดงความสัมพันธ์ของพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธในวันสำคัญทางศาสนาต่อมาครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนแสดงความสัมพันธ์ของพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธในวันสำคัญทางศาสนาเอาละครับนักเรียนก็ได้ฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วต่อมาครับนักเรียนครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามนี้จะเชื่อมโยงกับชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนพุทธประวัติไปคำถามมีอยู่ว่าปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องพุทธประวัติได้รับการระลึกถึงอย่างไรเราจะมีการระลึกถึงเหตุการณ์พุทธประวัติอย่างไรครับในปัจจุบันในช่วงไหนนะที่เราจะนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติคือเก่งมากนะครับก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเอาล่ะครับทีนี้ครูก็ถามต่อเลยนักเรียนรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้างครับกลุ่ม6ยกมือ
2: วันมาฆบูชาค่ะ
1: วันมาฆบูชามีวันอะไรอีกไหมครับ
2: วันวิสาขบูชาค่ะ
1: วันวิสาขบูชาอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนมีใครจะเสริมอีกไหมครับเมื่อกี้เห็นกลุ่ม2ยกมื
3: ออาสาฬหบูชาครับ
1: วันอาสาฬหบูชานั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนนะครับนะครับก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราจะรู้จักกันเลยก็คือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชานอกจากนี้ยังมีวันอะไรอีกครับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันอัฐมีบูชาเอาล่ะครับนักเรียนดังนั้นในวันนี้ครูจึงมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันเกมนี้ชื่อว่าวันนี้วันอะไรกิจกรรมในวันนี้ทายกันว่าภาพที่อยู่ใต้แผ่นป้ายคือวันอะไรนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นกิจกรรมวันนี้วันอะไรกันเลยกลุ่ม3ยกมือกลุ่ม3อยากจะเลือกหมายเลขไหนครับ
4: หมายเลข5
1: ดูพร้อมกันนะครับ

0: น่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรอ้าวกลุ่ม6ยกมือก่อน
1: วันมาฆบูชาค่ะ
0: วันมาฆบูชาอ่ะนั่งลงครับมีใครคิดว่าเป็นวันอื่นไหมแสดงว่าในห้องเชื่อว่าเป็นวันมาฆบูชาเอาเรามาตรวจคำตอบไปด้วยกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้ใครรู้บ้างว่าวันมาฆบูชาตรงกับวันอะไรตรงกับวันไหนนะตอบดังๆเลยครับ
1: วันเพ็ญกลางเดือนมาคะหรือเดือน
0: วันเพ็ญกลางเดือนมาคะหรือเดือน3นะครับถูกต้องนะครับก็คือวันมาคะบูชานะครับเป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญในวันเพ็ญเดือนมาฆะนะครับหรือเดือน3นะครับวันมาฆบูชาเนี่ยความสำคัญเนี่ยก็คือจะเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่มีการประชุมของพระสาวกนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้น4อย่างด้วยกันในวันนั้นนะครับเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1ครับพระอรหันตสาวก 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกัน 2. พระสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3. ครับพระสาวกเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและ 4. ครับวันที่ประชุมกันเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน3ในวันมาฆะบูชานั่นเองนะครับเอาล่ะครับผ่านไป1วันแล้วต่อไปพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเลือกแผ่นป้ายครับอันนี้ให้กลุ่ม6เลือกก่อนหมายเลข5เหมือนเดิมกลุ่ม2ครับลุกขึ้นตอบเลย
2: วันวิสาขบูชาครับ
0: วันวิสาขบูชาอ่ะนั่งลงครับมีใครคิดว่าเป็นวันอื่นไหมแสดงว่าในนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นวันวิสาขบูชานั้นเรามาตรวจนะครับตรวจสอบกันเลยว่าเป็นวันวิสาขบูชาจริงไหมวันวิสาขบูชาเนี่ยต้องมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วระลึกถึงเหตุการณ์อะไรครับประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดังนั้นในรูปมีรูปเหตุการณ์อะไรครับทั้ง3เหตุการณ์เลยทั้งประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตอนนี้เรามาตรวจสอบกันว่ามีครบไหมอันนี้คือตรัสรู้อันนี้คือประสูติและนี่คือปรินิพพานอัปปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับแล้วทีนี้เรารู้ไหมครับว่าวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่วันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือเดือน6นั่นเองนะครับอย่างที่เราพูดไปครับวันวิสาขบูชาเป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญในวันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือเดือน6นะครับเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระพุทธนะครับเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดในวันเดียวกันแต่คนละปีนะครับแต่เกิดใน

0: วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับเอาละครับต่อมาอ่ะกลุ่ม2นะครับเลือกแผ่นป้ายไหนครับ
1: 6
0: อุ้ยอ่ะกลุ่ม3จะตอบใช่ไหมครับอ่ะลุกขึ้นตอบเลยครับ
2: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชาทำไมถึงคิดว่าเป็นวันอัฐมีบูชาทำไมเห็นรูปแค่นี้แล้วคิดว่าเป็นวันอัฐมีบูชาเลยลูก
2: ภาพเหมือนเคยเห็นครับคุ้นๆแล้วก็ได้ยินผ่านตามาครับ
0: นั่งลงครับอ่ะนักเรียนคนอื่นล่ะคิดว่าเป็นวันอื่นไหมไม่นะน่าจะเป็นวันอัฐมีบูชาเอ้าเรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันเลยว่าถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยวันอัฐมีบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่
3: 8
0: แรม8ค่ำเดือน
3: 6
0: เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อะไรนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์พระพุทธเจ้าปรินิพพานความสำคัญของวันอัฐมีบูชาสำคัญอย่างไรกลุ่ม6ยกมือครับลุกขึ้นตอบเลย
2: เป็นวันระลึกถึงงานถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับวันอัฐมีบูชาเป็นชื่อพิธีบูชาและการทำบุญในวันที่8หลังจากวันวิสาขะก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับเป็นวันระลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้านะครับตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เอาละครับกลุ่ม3เลือกหมายเลข3นะครับ2อ่ะ2 2 2กลุ่ม5ยกมือก่อนครับ
4: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: วันอาสาฬหบูชาอ่ะนั่งลงได้ครับนักเรียนคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนี่ก็คือวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรลูกกลุ่ม6กลุ่ม6วันนี้กลุ่ม6เก่งมากเลย
2: มีความสำคัญเพราะปรากฏเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3อย่างคือ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก2เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก3เป็นวันที่มีครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน8ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับเก่งมากเลยทั้งกลุ่ม5และกลุ่ม6เนาะกลุ่ม5ตอบว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาและกลุ่ม6ก็ได้อธิบายความสำคัญของวันนี้เพิ่มนะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระสงฆ์เพราะอะไรเอ่ยที่เพื่อนพูดไปเพราะอะไรครับเพราะเกิดพระสงฆ์เป็นครั้งแรกเกิดพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นก็คือใครครับพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับได้ฟังธรรมการฟังธรรมครั้งนี้เราเรียกว่าการทำไมครับแสดง

0: ทำครั้งแรกนะครับซึ่งธรรมที่แสดงครั้งแรกก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยได้ฟังธรรมครั้งนี้แล้วคนที่ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกวันนี้จึงเรียกว่าวันพระสงฆ์นะครับและวันนี้ครับเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกก็คือทำไมครับเกิดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์นะครับเป็นวันเพ็ญเดือน8นะครับเอาละครับกลุ่ม5เลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข5กลุ่ม1ครับกลุ่ม1เห็นแล้วตอบได้ทันทีเลย
1: วันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษาทำไมถึงตอบว่าวันเข้าพรรษาเพราะเห็นอะไรเอ่ย
1: เห็นสังฆทาน
0: สังฆทานกับเทียนใช่ไหมครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือนี่เลยครับวันเข้าพรรษาหนึ่งสัญลักษณ์ของวันเข้าพรรษาคือการถวายเทียนพรรษานั่นเองนะครับทีนี้วันเข้าพรรษาสำคัญอย่างไรใครตอบได้บ้างสำคัญอย่างไรครับกลุ่ม6เหมือนเดิมเก่งมากตอบเลยครับลูก
1: คือการอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอด3เดือนในฤดูฝนค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับวันเข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอด3เดือนในฤดูฝนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยพระภิกษุต้องอยู่ประจำวัดที่วัดใดวัดหนึ่งตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับมีระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญน่าจะครบทุกวันแล้วไหมลูกเหลือวันอะไรอีก
2: ออกพรรษา
0: ออกพรรษาก็คือตรงกับวันที่เท่าไหร่นะวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับก็คือเป็นวันออกพรรษานะครับเอาละพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตอนนี้วันนี้เราจะมีอุปกรณ์ใช้ในการเล่นเกมคือไม้ถูกผิดนะครับไม้ถูกผิดเนี่ยครูจะให้ไม้ถูกแทนคำว่าใช่ไม้ผิดแทนคำว่าไม่เพราะกิจกรรมในวันนี้เราจะเล่นกิจกรรมใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ยกไม้ไหนยกมือขึ้นยกไม้ไหนครับถ้าใช่แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะยกไม้ไหนทีนี้เก่งมากวางไม้ไว้เลยครับวางไม้ไว้นะครูจะมีคำถามถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบว่าใช่หรือไม่เป็นคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยคำถามแรกนะครับวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่หรือไม่ตอนนี้ มีทั้งใช่และไม่ใช่อ่ะชูสูงๆอ่าทวนคำถามอีกหนึ่งรอบวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่หรือไม่ตอบ
3: ไม
0: ่คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกคืออาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทำไมครับแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และใครดวงตาเห็นธรรมครับพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับดวงตาเห็นเป็นคนแรกและได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกเอาละอ่ะอันนี้เพิ่งคำถามที่1อันนี้เหมือนการวอร์มวางไม้ครับวางไม้ไว้ที่โต๊ะต่อมาคำถามที่2ถามว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่สุดนะครับคือเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางขององค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลใช่หรือไม่ยกไม้ครับยกเลยยกไม้เดียวเอาคำตอบเดียวคำตอบก็ตั้งใจฟังคำถามนะวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใช่หรือไม่ใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะเป็นการแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีทั้ง5ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันจุดสังเกตง่ายๆถ้าเวลาเราทายภาพถ้าเราอยากรู้ว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับการแสดงปฐมเทศนาเนี่ยจะมีรูปสัตว์ชนิดหนึ่งที่มักจะอยู่ในภาพนั้นเสมอคือกวางเก่งมากนะครับเก่งมากเลยนะครับเพราะกวางเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเอาละครับคำถามต่อไปเลยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้ววันวิสาขบูชาเป็นวันที่ปรากฏเหตุการณ์สำคัญตามประวัติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาตรงในวันเดียวกันใช่หรือไม่วันวิสาขบูชานะยกไม้สูงๆเลยครับคำตอบก็คือใช่เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาตรงในวันเดียวกันคือวันวิสาขาบูชาคือวันขึ้น15ค่ําเดือน6แต่ทั้ง3เหตุการณ์เกิดคนละปีนะครับเกิดคนละปีอะไรตั้งสติวางไม้คำถามต่อไปเลยนะครับถามว่าหลักธรรมที่สำคัญในวันวิสาขบูชาคือโอวาทปาติโมกถูกไหมยกไม้ได้เลยครับว้าว คำตอบคื

0: คำตอบคือ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะครับเพราะโอวาทปาติโมกทรงแสดงในวันมาฆบูชานะครับอ่ะเอาละครับต่อมาวันเข้าพรรษากำหนดคือวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันออกพรรษาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน11ถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องมีเพื่อนบอกว่าถูกต้อง 100% ถูกต้องนะครับเพราะวันเข้าพรรษากำหนดคือวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเป็นวันออกพรรษาต่อมาครับในวันเข้าพรรษาจะนิยมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนถูกไหมครับยกไม้เลยถูกไหมถูกไหมครับถูกนะครับเพราะในวันเข้าพรรษาจะนิยมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีตักบาตรเทโวใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมยกไม้ครับคำตอบคือคำตอบคือ
2: ใช่
0: ใช่นะครับเพราะหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีตักบาตรเทโวนะครับต่อมาการประวารณาคือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เมื่อได้เห็นหรือได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยในความประพฤติของกันและกันจะทำทุกวันธรรมสวนะถูกไหมถูกไหมสรุปใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เพราะการประวารณาธรรมในวันเก่งมากนะครับไม่ใช่ครับเพราะการประวารณาจะกระทำหลังออกพรรษาคือช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะอยู่ด้วยกันตั้งกี่เดือน3เดือนนะครับเมื่อหลังออกพรรษาแล้วก็มีการอนุญาตให้มีการประวารณาก็คือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับเอาล่ะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกชื่อธรรมวจักกัปปวัตตนสูตรคือพระสูตรว่าด้วยการหมุนพระธรรมจักรถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมนะใช่ไหมนะใช่หรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช
0: ่คำตอบคือใช่นะครับวันนี้ระลึกถึงในวันสำคัญชื่อว่าวันวันอาสาฬหบูชาเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาละครับทีนี้ครูจะมีใบความรู้ที่3นะครับเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และจดบันทึกลงไปในใบงานที่6นะครับชื่อว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจดบันทึกลงไปเลยครับจากการทำกิจกรรม

เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับได้จดบันทึกการทำกิจกรรมอะไรไปครับเมื่อกี้ใช่หรือไม่นะครับเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปแล้วเรียบร้อยอ่ะทีนี้ครับครูมีข้อสงสัยมีคำถามมาถามนักเรียนอีกหนึ่งข้อคำถามถามว่าในวันสำคัญต่างๆชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรแล้วจะมีการปฏิบัติตนยังไงครับไปวัดทำบุญตักบาตรมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับไปวัดทำบุญตักบาตรไหว้พระฟังธรรมและอะไรนะเวียนเทียนนะครับนอกจากนี้อาจจะมีการรักษาศีลนะครับก็ได้นะครับระหว่างวันนะครับก็คือจะมีการทำบุญตักบาตรเมื่อตักบาตรเสร็จก็กวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับนำอาหารไปถวายที่วัดรับศีลไปเวียนเทียนที่วัดฟังธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาและแผ่เมตตาให้แก่สัมภสัตนะครับนี่คือกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆมีวันไหนบ้างที่เราเวียนเทียนมีวันไหนที่เราเวียนเทียนบ้างครับมีวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาอัฐมีบูชานะครับ4วันทบทวนมีวันไหนบ้างนะเวียนเทียน4วันมีมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชานะครับเอาละครับนักเรียนต่อมาเป็นใบงานที่7นะครับใบงานที่7นะครับใบงานที่7เนี่ยคือให้นักเรียนครับเขียนไทม์ไลน์พุทธประวัติแต่ให้เอาอะไรครับวันสำคัญเป็นที่ตั้งครูบอกแล้วไงครับว่าวันสำคัญคือการระลึกถึงเหตุการณ์พุทธประวัติใช่ไหมครับดังนั้นทีนี้เราอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันสำคัญต่างๆอันไหนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังให้เอามาเรียงครับเราจะไม่ได้เรียงเหมือนตอนต้นนะครับเราจะเรียงตามเหตุการณ์ของวันสำคัญว่าวันไหนเกิดก่อนนะครับโดยจะแบ่งเป็นช่วงเวลาก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพร้อมบอกชื่อวันสำคัญเหตุการณ์สำคัญตรงกับวันอะไรพร้อมทั้งบอกการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธลงมือทำได้ครับ

0: ครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมดชั่วโมงนะครับครูจะรวบรวมนะครับใบงานนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนักเรียนด้วยทั้ง2ใบงานนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนจะจบในวันนี้ครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปครับเราเรียนเรื่องอะไรไปครับวันนี
1: ้วันสำคัญทางพระพุทธศาสน
0: าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับอะไรครับพุทธประวัติใช่ไหมครับมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเช่นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือวันอะไรครับวันวิสาขบูชาการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกคือวันอะไรครับวันอะไรเอ่ยแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกคือวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบทั้ง3นะครับครบทั้ง3เลยก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็คือเกิดพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นนะครับต่อมามีวันอะไรอีกวันเข้าพรรษานะครับที่ให้พระสงฆ์จำวัดกี่เดือน3เดือนหลังจากวันเข้าพรรษาแล้วก็เป็นวันออกพรรษาหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีคือตักบาตรเทโวนะครับมีวันไหนอีกนะวันมาฆบูชามาฆบูชาเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นกี่เหตุการณ์4เหตุการณ์เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนะครับมีวันอะไรอีกสุดท้ายวันอะไรเอ่ยวันอัฐมีบูชานะครับนักเรียนครับครูเชื่อว่าในวันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติแต่ที่ครูพูดไปเมื่อกี้ครูก็ยังไม่ได้เรียงวันสำคัญตามเหตุการณ์นักเรียนอย่าลืมไปเรียงในใบงานนะครับว่าวันสำคัญแต่ละวันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พุทธประวัติใดนะครับต่อมานะครับในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนกันนะครับก็คือเรื่องชาดกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่8เรื่องชาดกนะครับดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในต่อไปครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธิ์คำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่ลืมชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช2554ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชา

0: เยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา
2: ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดถ้าเรายังจำชื่อเรื่องได้ครั้งหนึ่งนั้นเราเคยถอดบทเรียนในหน่วยแรก

0: ที่เป็นเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญายังจําได้อยู่ไหมครับหลังจากที่เราได้ฝึกกระบวนการอ่านตั้งแต่การอ่านทีละคนมาจนถึงการอ่านรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการทดลองทำผลงานจนประเมินผลงานแล้วก็นำเสนอผลงานจริงก็มาถึงการถอดบทเรียนเข้ามาสู่หน่วยการเรียนรู้ต่อมาคือเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็เป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของรูปแบบงานเขียนในรูปแบบต่างๆถูกต้องไหมครับมีทั้งบันเทิงคดีกับสารคดีรวมถึงหนังสือรูปแบบต่างๆเช่นอะไรครับหนังสือที่อาจจะเป็นสารประเภทให้ความรู้หนังสือชนิดต่างๆรวมถึงการสืบค้นสารประเภทให้ความรู้แล้วก็นักเรียนได้มีการนำเอาองค์ความรู้จากการเรียนนั้นไปสร้างเป็นผลงานแล้วก็มาจนถึงในชั่วโมงนี้การถอดบทเรียนพัฒนาความคิดซึ่งเป็นการถอดบทเรียนครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่2นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันเด็กๆยังจำในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าทางนักเรียนต้นทางนั้นได้มีการนำเสนอผลงานที่มาจากการเขียนยังไม่แล้วเสร็จซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นแล้วเสร็จไปเพียงแค่3กลุ่มเท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่6นั้นเป็นผู้นำเสนอต่อนะครับทีนี้ตอนนี้กลุ่มที่4พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้เป็นข้อตกลงตามเดิมว่ากลุ่มที่4เป็นคนนำเสนอกลุ่มไหนเป็นคนประเมินครับกลุ่มที่3กลุ่มที่5นำเสนอกลุ่มไหนประเมินครับกลุ่ม2และกลุ่ม6นำเสนอกลุ่ม1เป็นผู้ประเมินถ้าพร้อมแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวให้กลุ่ม4นะครับเตรียมไมโครโฟนแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เลยนะครับในระหว่างที่รอกลุ่ม4นะครับก็ขออนุญาตพูดคร่าวๆในระหว่างรอไปก่อนว่าตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยได้มีการนำเสนอไปทั้งหมด3กลุ่มแล้วซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูได้มีการเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็ตัวแทนที่เป็นคนบอกลักษณะของการประเมินนั้นก็สามารถประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับอ่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่ม4นั้นขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยครับขึ้นมาเลยลูกไมโครโฟนพอมั้ยครับถ้าไม่พอเดี๋ยวยืมด้านหน้าได้นะพอไหมโอเคขอบคุณครับถ้าพร้อมได้มีการคุยกันกี่ครั้งครับว่าเราได้มาลงเอยด้วยการทำผลงานชิ้นนี้ครับคุยหลายครั้งไหมครับ
1: คุยหลายครั้งค่ะว่าจะเอาตัวเนื้อเรื่องหรือว่าจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างค่ะ
0: ทีนี้พอเวลาทำเนื้อเรื่องเสร็จแล้วครับเวลาขั้นตอนในการวางแผนออกมาเนี่ยครับเราวางแผนแบบไหนอย่างไรบ้างครับกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ครับ
1: วางแผนบางคนให้ไปหาสืบค้นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือที่มาค่ะแล้วก็เกี่ยวกับข้อคิดว่าเราควรจะดัดแปลงตรงไหนของเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับรบกวนเล่าเรื่องคร่าวๆแบบสังเขปให้เพื่อนๆต้นทางกับปลายทางให้ฟังอีกสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะสารบัญนะคะบทที่1คือในป่าลึกบทที่2คือริมแม่น้ำบทที่3คือเพื่อนสนิทส่วนบทที่4คือความกล้าค่ะบทที่1นะคะในป่าลึกในป่าลึกแห่งหนึ่งช้างที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กเพราะว่าไม่มีความกล้าจึงทำให้ถูกสัตว์ทุกตัวในป่ากลั่นแกล้งช้างค่ะจนนานเข้าช้างเริ่มทนไม่ไหวช้างอยากระบายจึงเข้าไปในป่าลึกอีกแห่งหนึ่งที่มันเป็นดินแม่น้ำที่ไม่ที่ห่างไกลจากสายตาสัตว์ทุกตัวได้ไปร้องไห้อยู่คนเดียวโดยที่ช้างตัวนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งที่กำลังแอบมองหรือคอยรับฟังช้างตัวนั้นอยู่แล้วสัตว์ตัวนั้นก็คือกิ้งก่าได้ถามว่าเป็นอะไรไหมช้างก็ได้ลังเลสักพักเพราะปกติไม่เคยจะมีสัตว์ไหนที่เป็นห่วงที่ห่วงใยเขาเลยจึงยากที่จะไว้ใจกิ้งก่าตัวนี้แต่ช้างก็ได้เลือกที่จะเล่าปัญหาที่ตนเองพบเจอให้กิ้งก่าฟังเนื่องจากท่าทีของกิ้งก่ามีความน่าไว้ใจช้างก็ได้เล่าปัญหาให้กับกิ้งก่าจนหมดเลยทำให้กิ้งก่าเห็นถึงความน่าสนใจเห็นถึงความน่าสงสารจึงอยากจะช่วยเหลือช้างเ เนื้อเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่จบเรื่องของนิทานเรื่องนี้เราจบยังไงครับ

0: บโดยการที่ให้ช้างเรียนรู้ที่จะตอบโต้กับสัตว์ตัวอื่นที่มากลั่นแกล้งตัวเองค่ะ
1: โอเคทีนี้พอเราทราบเนื้อหาประมาณนี้แล้วครับทีนี้อยากจะให้ในกลุ่มช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับ4คนนี้ว่าจากเรื่องที่เพื่อนแนะนำเสนอเนี่ยครับมันมีข้อคิดอะไรใดๆบ้างที่สามารถพูดให้กับนักเรียนต้นทางได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ปลายทางสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ข้อคิดอย่างแรกนะคะคืออย่ามองคนอื่นจากภายนอกค่ะส่วนข้อคิดที่สองคืออย่ากลั่นแกล้งพวกอื่นจากภายนอกหรือดูถูกจากคนที่อ่อนแอกว่าตนเองค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คุณครูนั้นได้มีการสอบถามประเด็นเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าได้มีการทราบเนื้อหาเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ทางกลุ่มด้านหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะครับได้พูดประเด็นต่างๆตามที่ตัวเองค้นพบแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะแนวการประเมินว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวส่งไมโครโฟนให้กับตัวแทนกลุ่มได้เลยครับ
2: ข้อ1การออกแบบและการจัดรูปเล่นมีลูกเล่นที่สวยงามแต่หน้าปกยังมีสีสันไม่มากพอข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอมีเนื้อข้อเสนอแนะมีเนื้อหาที่สั้นแต่มีความเข้าใจข้อ3ความคิดสร้างสรรค์ข้างในตัวหนังสือมีสีสันและโดดเด่นข้อ4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อความกล้าทำให้รู้สึกไม่อ่อนและอ่อนแอและสามารถสู้กับสัตว์ชนิดอื่นๆได้ค่ะ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับก็ถือว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่4ของในชั่วโมงนี้แต่ว่าเป็นกลุ่ม1นะครับในชั่วโมงนี้อ่ะขออนุญาตดูผลงานหน่อยนะครับผลงานที่นักเรียนต้นทางที่5นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะครับต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวนะครับมาหยิบตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาเตรียมตัวแล้วก็กลุ่มที่2เตรียมตัวเป็นผู้ประเมินนะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่5วันนี้ส่งมา2คนใช่ไหมครับ
3: ทอของว่าทอกับหมาป่าครับเมื่อหมาป่าเห็นโพสต์นั้นหมาป่าจึงไม่พอใจครับและเมื่อหมาป่าไม่พอใจนะครับจึงได้ไปคุยกับลูกแกะครับแต่ว่าลูกแกะก็ยังคงโกหกหมาป่าครับว่าไม่ได้เป็นคนทำครับหมาป่าจึงได้กินลูกแกะตัวนั้นครับก่อนจบนะครับผมได้ให้คติสอนใจไว้นะครับคืออินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลนะครับมีประโยชน์มากมายครับแต่ว่าก็ไม่ควรใช้ในทางที่ผิดนะครับและยังเข้าข่ายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยครับกลุ่ม5ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
1: อันนี้เป็นนิทานที่มีการดัดแปลงโดยเอาตัวละครที่เป็นสัตว์เนี่ยนะฮะสามารถทำกิริยาเหมือนกับคนได้ซึ่งถ้าเรามองในเชิงลึกแล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะพูดในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ได้เป็นคนบอกลักษณะการประเมินว่าเพื่อนๆที่นำเสนอนั้นเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่2นะครับเป็นผู้ประเมินกลุ่มที่5ได้เลยครับอ่ะเชิญครับ
4: การออกแบบและการจัดรูปแบบการจัดรูปเล่มค่ะจุดเด่นมีการออกแบบที่น่าสนใจค่ะข้อสังเกตยังมีความพร้อมไม่พอค่ะข้อเสนอแนะต้องทำหน้าปกและตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นค่ะการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอค่ะจุดเด่นเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสมค่ะข้อสังเกตไม่มีค่ะข้อเสนอแนะพูดให้คล่องกว่านี้ค่ะความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะและเหมาะสมค่ะข้อสังเกตข้อเสนอแนะไม่มีค่ะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมค่ะ
1: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนที่เป็นผู้ประเมินด้วยนะครับที่คุณครูพูดทิ้งไว้ก็คือว่าเรื่องนี้มีการนำเอาอากัปกิริยาของสัตว์ก็คือมีหมาป่าใช่ไหมครับกับลูกแกะนะครับก็เรื่องโพสต์โซเชียลนะครับทำให้ลูกแกะไม่ยอมรับสุดท้ายก็โดนหมาป่าเนี่ยกินไปถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นการเตือนเราได้ว่าบางครั้งเนี่ยการโพสต์โซเชียลโดยที่เราขาดความยั้งคิดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอาจจะเป็น Facebook หรือว่า IG หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาสืบสาเราเรื่องว่าเป็นตัวเราได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบนี้เพื่อนก็บอกได้ว่านอกจากจะผิดแล้วก็ยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องอะไรครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยฉะนั้นเราได้รับข้อคิดใหม่ๆในเรื่องของทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้ว

0: ก็เรื่องของการไม่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนตามที่เพื่อนกลุ่ม2ได้บอกมาว่าบางส่วนนั้นยังต้องไปเติมเต็มให้มากกว่านี้นะครับก็ทางกลุ่มก็ไปเติมเต็มให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีความสมบูรณ์ของชิ้นงานมากขึ้นนะครับขอบคุณกลุ่มที่5มากๆเลยนะครับทีนี้กลุ่ม5เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชิญกลับที่ได้เลยนะครับต่อไปครับกลุ่มที่6ต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวดีครับถ้าใช้เพิ่มเดี๋ยวเพื่อนๆด้านหน้านะครับส่งไมโครโฟนให้เพื่อนได้หยิบยืมหน่อยนะครับอันนี้ออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ประเมินนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6จะมานำเสนอเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโดยพวกเราจะทำเป็นสมุดเล่มเล็กและในสมุดเล่มเล็กก็มีคำนำและสารบัญค่ะและในแฮร์รี่ก็มี3ตอนค่ะซึ่งตอนที่1เป็นตอนที่1ตำรับอาคมสู่อาถรรพ์และตอนที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาและตอนที่3แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางโบราณค่ะพวกเราจะอ่านซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีหลายตอนค่ะพวกเราจะยกตัวอย่างมา1ตอนค่ะคือตอนที่2ค่ะ
2: ตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาเริ่มต้นปีที่2ของการเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์ของแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนูนแต่การกลับมาครั้งนี้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมีการลือกันว่าห้องแห่งปริศนาได้ถูกเปิดแล้วเหล่านักเรียนต่างแตกตื่นอีกทั้งแฮร์รี่เองก็ถูกสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหมดเพราะเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นไปได้และเฮอร์ไมโอนูนเพื่อนรักของเขาก็ถูกสาปให้กลายเป็นหินทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์กับรอนต้องหาทางไขปริศนาและช่วยเหลือเธอให้ได้ครับ
1: ค่ะในตอนที่2ก็ในเรื่องประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นตอนที่พวกเราดัดแปลงขึ้นมาใหม่ค่ะและพวกเราก็ยังมีพวกเราก็จะมานำเสนอเกร็ดความรู้ในสมุดเล่มเล็กอีกด้วยค่ะ
3: แฮร์รี่ฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะต้องเขียนงานส่งอาจารย์ใหญ่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าม
4: านี่สิเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองเอ๊ะเหมือนจะเขียนผิดนะขอบคุณคะไม่ใช่เราต้องเขียนขอบคุณค่ะการตอบรับหรือแสดงความสุภาพให้ใช้ค่ะไม่ใช่คะการใช้คะหรือค่ะคะเป็นประโยคคำถามเช่นทำอะไรอยู่คะส่วนคำว่าค่ะเป็นประโยคบอกเล่าหรือตอบรับและแสดงความสุภาพอ๋ออ
3: ย่างนี้นี่เอง
1: และสุดท้ายพวกเราก็มีตอนพิเศษที่กลุ่มพวกเราแต่งขึ้นมาเองด้วยค่ะ
4: หลังจากที่แฮร์รี่หาเครื่องรางและอาคมสู่อาถรรพ์เสร็จแล้วเรื่องก็สงบไปซึ่งแฮร์รี่ต้องปิดบังตัวตนแฮร์รี่ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากแฮร์รี่เป็นแฮมลี่แฮมลี่เด็กชายที่ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยได้รับจดหมายให้เข้าเรียนที่โรงเรียนดาโกเนียศึกษาโรงเรียนสอนภาษาไทยลึกเข้าไปในป่าลึกลับที่นั่นเขาได้พบเพื่อนใหม่และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอย่างถูกต้องค่ะ
1: และพวกเรากลุ่ม6ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้การนำเสนอของกลุ่มที่6ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่1ได้เป็นคนนำเสนอในส่วนของแนวการประเมินแล้วก็ประเด็นการประเมินว่าเพื่อนในกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
5: ข้อที่1ครับการออกแบบและการจัดรูปเล่มมีจุดเด่นมีการจัดรูปเล่มได้น่าสนใจมีสีสันสดใสสวยงามข้อสังเกตมีการเขียนที่เยอะเกินไปจนดูไม่ค่อยออกและบางหน้ามีการให้สีสันที่เยอะเกินไป ข้อเส

0: เสนอแนะลดการเขียนให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและเรียบเรียงประโยคให้ดีขึ้นข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอสรุปสั้นๆแต่ฟังแล้วเข้าใจข้อสังเกตว่าข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ3ความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและการวาดรูปข้อสังเกตกับข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ4ไม่มีครับ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6แล้วก็ผู้ประเมินอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณครูก็ขอชื่นชมกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยว่าสามารถทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้มีการรับส่งกันค่อนข้างดีแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนในการเปิดผลงานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางคือต้องฟังก่อนว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วเราต้องรู้แล้วว่าในผลงานของเราเนี้ยสมมติมี10หน้านะในแต่ละหน้าเนี่ยเพื่อนจะพูดไดอะล็อกหรือข้อความตรงไหนฉะนั้นเราจะไม่ยืนเฉยๆฉะนั้นการยืนเฉยๆเนี่ยบางครั้งเราจะเพลินฉะนั้นเพื่อนเราเนี่ยไม่เพลินนะครับก็คือมีการฟังและเปิดตามฉะนั้นอันเนี้ยชื่นชมตรงที่ว่ามีการซ้อมมาล่วงหน้าแล้วก็มีการเอาวรรณกรรมชื่อดังก็คือเรื่องที่เพื่อนๆได้บอกนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดัดแปลงถ้าเราใช้เพื่อการศึกษาเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเราไปดัดแปลงแล้วเราเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่สมควรเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เราเป็นเรื่องของการศึกษาการดัดแปลงตรงนี้จึงทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดทางด้านการเขียนฉะนั้นสามารถทำได้ให้เรามองในมุมมองว่าเพื่อนมีความสามารถในการเอาตัววรรณกรรมเรื่องนี้มาดัดแปลงแล้วก็ใส่สีสันจนเกิดเป็นความสวยงามเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้จากพอตเตอร์ก็เป็นพอตมอแบบนี้ก็คือมีการนำเสนอแล้วก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียนก็คือเรื่องของรายวิชาภาษาไทยมีการใช้คำว่าคะค่ะใช้อย่างไรให้ถูกต้องทีนี้ก็ชื่นชมทางกลุ่มที่เป็นผู้ประเมินว่าได้มีการมองในบางประเด็นเช่นในเรื่องของการที่ใส่ข้อความมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ถูกลดความน่าสนใจลงฉะนั้นก็ให้เน้นไปที่ภาพด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีภาพซะจนเยอะเกินนะครับเพราะว่าในการที่เราเป็นผู้ประเมินกับผู้ที่นำเสนอตอนนี้ในห้องเราแล้วก็ปลายทางที่เรากำลังเรียนอยู่ก็เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็ขอชื่นชมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสามารถมีการรับส่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอาจจะมีในบางช่วงที่พวกเราอาจจะเห็นว่าอาจจะมีหลุดขำบ้างเพราะว่าบางครั้งด้วยความอาจจะเกิดความเคอะเขินแต่ว่าคุณครูจะบอกประการหนึ่งว่าการหลุดขำถ้าเราหลุดบ่อยๆเนี่ยในบางครั้งก็อาจจะมองว่าเราไม่ได้ซ้อมกันมาแล้วอาจจะไม่มีมืออาชีพฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเวทีที่ใหญ่ขึ้นน่ะสิ่งที่เราหลุดขำอะไรแบบนี้ต้องระงับเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราหลุดขำบางครั้งเนี่ยผู้ประเมินเขามองเราตอนนี้ผู้ประเมินน่ะคือเพื่อนเราอะได้แต่ถ้าเกิดผู้ประเมินไม่ใช่เพื่อนล่ะแต่ถ้าเป็นครูอะนักเรียนคิดว่าส่วนนี้อาจจะโดนหักคะแนนไหมครับอาจจะโดนฉะนั้นฝากผู้ประเมินไหมว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไม่มองว่านั่นคือเพื่อนแต่ว่านั่นคือผู้ที่เรากำลังประเมินเขาอยู่นะครับก็ฝากประเด็นนี้ไว้อ่ะกลับทีได้ครับเก่งมากๆปรบมือให้กับทุกกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับตอนนี้การนำเสนอใน6กลุ่มก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอจากกระบวนการศึกษาหาความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ปลายทางครับปลายทางได้ฟังนักเรียนต้นทางเนี่ยปลายทางมีการนำเสนอเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันกับคุณครูปลายทางอย่างไรบ้างอย่าลืมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางยังนำเสนอไม่เสร็จก็สามารถนำเสนอต่อให้เสร็จนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงเรียนต้นทางด้วยนะครับไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันดีกว่านะครับนักเรียนครับคุณครูได้ขึ้นตอนต้นชั่วโมงไว้ว่าวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดครับช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วจุดประสงค์ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
2: อธิบายกระบวนการถอดบทเรียนได
1: ้ข้อที่2ครับ
2: สะท้อนผลการถอดบทเรียนได้
1: และข้อที่3ครับ
2: บอกประโยชน์
1: ถ้าเรายังจำได้เรื่องของการถอดบทเรียนนั้นเป็นทักษะหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมองเห็นข้อที่เป็นข้อเด่นแล้วก็ข้อที่เป็นข้อปรับปรุงของเราได้ดียิ่งขึ้นทีนี้คุณครูมีประเด็นครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดทำนิทรรศการซึ่งนิทรรศการของเราในวันนี้คือการทำอะไรนิทรรศการเป็นกึ่งๆการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นี้นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้ฝึกทักษะการนำเสนอแล้วได้ฝึกอะไรอีกครับเราทำอะไรเราได้ฝึกทักษะการประเมินเพราะคุณครูจำได้ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนออย่างเดียวแต่ว่าเป็นประเมินด้วยซึ่งการประเมินนั้นเราประเมินแบบส่งเดชหรือเปล่าไม่นะแต่ประเด็นการประเมินนั้นมันเกิดมาจากใครเกิดมาจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงก่อนที่เราจะสร้างเกณฑ์เราได้มีการศึกษาหาความรู้ก่อนว่าการจะประเมินเนื้อหานั้นต้องมีการตั้งเกณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งโชคดีของนักเรียนในเจเนเรชันนี้ตรงที่ว่าเรามีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเป็นฐานในการเพิ่มเติมความรู้ให้เรานั้นมีแนวความคิดเพิ่มมากขึ้นแล้วฝึกอะไรอีกครับฝึกอะไรครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยใช่ฝึกความตั้งใจแล้วก็ฝึกการทำงานเป็นทีมเพราะว่าในการทำงานเป็นทีมหรือว่าการทำงานเป็นกลุ่มนั้นบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าในการกระทบกระทั่งกันไม่ใช่การตีกันแต่เป็นการหาอะไรครับข้อยุติของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูก็เชื่อว่ามีปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มก็สามารถนำเสนอผลงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ฉะนั้นเราได้ฝึกการคิดไหมครับและฝึกการคิดไหมเราฝึกการสื่อสารไหมเราได้มีการเอาทักษะชีวิตมาใช้ไหมครับเช่นถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรการสื่อสารเราใช้แล้วใช่ไหมครับการใช้เทคโนโลยีเราใช้ไหมครับซึ่งในรายวิชาภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นรายวิชาภาษาแต่ก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นสมรรถนะที่นักเรียนเกิดขึ้นจริงๆในตลอดระยะเวลาในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนักเรียนครับถอดบทเรียนคืออะไรเขาบอกว่าถอดบทเรียนนั้นเป็นกระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานออกมาเป็นการพัฒนาผลงานพูดง่ายๆวันนี้เนื้อหาก็จะมีความคล้ายคลึงกับครั้งก่อนแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนไปเพื่ออะไรครับเราถอดบทเรียนไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของเราให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพราะว่าในครั้งแรกที่เรามีการถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนในเรื่องของกระบวนการอ่านแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนในส่วนของกระบวนการเขียนซึ่งถือว่ากระบวนการเขียนสื่อสารนั้นก็เป็นทักษะสำคัญอีกชนิดหนึ่งทีนี้ขออนุญาตเอาเรื่องที่เป็นการถอดบทเรียนมานักเรียนจำเรื่องนี้ได้ไหมครับ
3: จำได้ค่ะ
1: เป็นเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานนั้นเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งซับซ้อนการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์อาจมีหลากหลายวิธีแต่ที่นิยมมากและใช้ได้จริงและขออนุญาตนักเรียนต้นทางและปลายทางนำกลับมาใช้อีกครั้งคือเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานมีอะไรบ้างเป็นความสามารถในการทำงานของมนุษย์ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยสมองส่วนต่างๆได้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่อไปคืออะไรครับ
3: อารมณ
1: ์และความรู้สึกต่อมาครับทักษะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เราจะเรียกรวมกันว่าปัญญา3ฐานนอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆด้วยนะเช่นศูนย์หัวก็คือความคิดศูนย์ใจศูนย์ท้องอันนี้คือใช้คำว่าศูนย์นำหน้านะครับศูนย์ที่ไม่ใช่เลขศูนย์แต่ว่าเป็นศูนย์รวมแบบนี้นะครับต่อไปฐานเป็นอะไรบ้างฐานคิดฐานใจฐานกายโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการตั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมว่าจะใช้สิ่งไหนบ่อยๆนะครับทีนี้ปัญญาสามฐานนักเรียนดูในรูปเขาแบ่งโดยใช้ฐานอะไรบ้างฐานแรกบนสุดเลยคืออะไร
3: ฐานหัว
1: ฐานหัวฐานต่อมาครับ
3: ฐาน
1: และฐานสุดท้ายคือ
3: ฐาน
1: เอาละครับไปดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนักเรียนดูครับฐานหัวคือใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบตั้งคำถามแล้วก็ค้นหาความรู้ฐานใจเป็นอะไรครับถ้าใจก็คือเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ต่อไปฐานกายสามารถเป็นการเข้าใจทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำฉะนั้นฐานหัวเราได้ปฏิบัติไปยังฐานใจเราทำยังและฐานกายล่ะครับวันนี้มีการทำฐานกายไหมก็มีแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดความเหมาะสมนะครับทั้ง3ฐานไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกภาพของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเพียงการที่เราเติบโตมาเรามักจะใช้คุณลักษณะที่เราได้ใช้ผลหรือทำได้ดีซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อใช้สิ่งนั้นซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วอาจทำให้ไม่รู้ตัวแล้วใช้สิ่งเดิมนี้แก้ไขปัญหาอื่นๆซึ่งเมื่อแก้ปัญหาเปลี่ยนแต่เรายังใช้วิธีการเดิมๆก็อาจจะทำไมครับไม่ได้ผลฉะนั้นจากปัญญา3ฐานในวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องลงมือทำจดจำได้ถ้าเป็นหน่วยก่อนนู้นก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการอ่านใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเอาทักษะการเขียนที่เราได้เรียนมาในหลายๆชั่วโมงนั้นมาสรุปเป็นปัญญา3ฐานอันนี้คือหน้าตาของใบงานเรื่องปัญญา3ฐานว่ามีอะไรบ้างอ่ะนักเรียนดูนะครับเป็นการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนะครับเอาละครับมาถึงในช่วงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้สรุปเรื่องของปัญญา3ฐานในชั่วโมงนี้ว่ามีอะไรบ้างพร้อมที่จะสรุปไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ลงมือทำจดจำได้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ปฏิบัติใบงานเรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละข้อนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวปลายทางเราฟังเสียงจากนักเรียนต้นทางก่อนนะครับข้อที่1ครับนักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันอ่ะเราได้อะไรครับได้มีการสร้างสรรค์เพิ่มเติมในการฝึกทักษะการผลิตผลงานใช่ไหมครับเราทำอะไรอีกครับมีการนำเสนอผลงานซึ่งมีความแตกต่างจากในหน่วยที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องของนิทรรศการถูกต้องไหมก็มีการปรับประยุกต์เนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นซับซ้อนขึ้นต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอะไรบ้างครับจัดทำงานเขียนนำเสนออะไรอีกประเมินอะไรอีกครับได้มีการฝึกตัดสินใจในการทำทักษะต่างๆให้มันมีความสมบูรณ์ในตัวชิ้นงานมากที่สุดใช่ไหมครับนักข้อที่3ครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันครับเป็นไงบ้างเรารู้สึกอย่างไร

0: การพูดนำเสนอซึ่งต้องมีการวางแผนก็จะมีความคล้ายคลึงกับในทักษะข้อที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เป็นห้องต้นทางนะครับปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ถ้าใช่นะครับรบกวนตอบให้ฝึกการตัดสินใจในการกล้าที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งนั้นต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้มาถึงช่วงนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูนำเอาคำคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติครับเคยได้ยินไหมครับใช่จะเกิดขึ้นในตอนที่ฝนตกหนักมากๆหรือก่อนฝนตกหนักเคยได้ยินคำนี้ไหมอันตรายด้วยอ่ะลองเดาก่อนคำคำนี้คำไหนถูกต้องใครคิดว่าเป็นสั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับมีหลายคนเลยนะครับมีหลายคนเลยเอามือลงได้ครับฝั่งสีม่วงครับก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับและคำว่าอัศนีบาทที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับอัศนีบาทเป็นคำนามแปลว่าฟ้าผ่ามีอีกคำที่เขียนก็คืออสุนีบาทก็เขียนฉะนั้นเวลาฟ้าผ่าจะมีคำกำกับว่าอะไรครับอสุนีบาทถ้าเราอาจจะเคยได้ยินเช่นอะไรครับสายอสุนีบาทก็คือเป็นสายฟ้านะครับอันนี้เรียกว่าฟ้าผ่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มีความน่ากลัวและว่าเวลาเราเกิดอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะต้องไม่ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ไปอยู่ในใต้ต้นไม้เพราะว่าบางครั้งมนุษย์เรานั้นมีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเราได้ฉะนั้นอันตรายไหมครับ
1: อันตราย
0: นะในครั้งต่อไปจะขึ้นหน่วยใหม่เป็นการศึกษาเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่1สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างมี PowerPoint ใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับหน่วยนี้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับเอาละครับในครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง116-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

รส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำลานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: ทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่ลม
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอก

0: จะบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบเนี้ยไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุ

0: พิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตค่ะส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันค่ะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วคะ6ข้อเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อแรกคืออะไรคะ
1: การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นการนำการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข้อมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์โจทย์ค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม5การสร้างทางเรขาคณิต1ค่ะเรามาดูรายละเอียดคำชี้แจงกันค่ะให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อสร้างรูปตามที่กำหนดซึ่งตอนที่1กำหนดส่วนของเส้นตรง AB และมุม DEF ดังรูปค่ะจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม xyz ที่มีขนาดของมุม yxz เท่ากับมุม def และมีด้าน xy เท่ากับด้าน xz เท่ากับ2เท่าของด้าน ab นักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดนักเรียนจะต้องสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะอย่างไรคะสร้างรูปสามเหลี่ยม xyz ที่มีด้าน xy และด้าน xz ยาวเป็น2เท่าของด้าน AB และมีมุม yxz เท่ากับมุม DEF เรามาดูคำถามข้อถัดไปนะคะครูถามว่าสร้างส่วนของเส้นตรง xy ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน AB ได้อย่างไรคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะได้ยังไงคะด้าน AB ต่อกัน2ครั้งค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อได้ส่วนของเส้นตรง xy ที่ยาวเป็น2เท่าของด้าน AB แล้วจะสร้างส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน AB ก่อนหรือสร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม DEF ก่อนคะสร้างอันไหนก่อนคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่2จะตอบคำถามสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสร้างอะไรก่อนคะ
2: สร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def ก่อน
0: สร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def ก่อนเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันเลยค่ะครูถามว่าหลังจากสร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def แล้วต้องทำอย่างไรคะมีนักเรียนจะตอบคำถามเชิญเลยค่ะทำยังไงคะเรียนคนอื่นดูคำตอบไปพร้อมกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
3: สร้างด้านประกอบมุม yxz ครับแล้วก็
0: ส่วนของเส้นตรง AB จันนำมาสร้างส่วนของเส้นตรง xz บนรังสีที่เป็นแขนของมุม yxz อีกเส้นหนึ่งโดยสร้างให้ยาวเท่ากับด้าน AB ต่อกัน2ครั้งค่ะนั้นเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมตรงยางลบ
4: ด
0: ินสอโอเคค่ะนั้นเรามาดูขั้นตอนแรกกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากรังสี XK ให้ยาว

พอประมาณค่ะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาสร้างรังสี XK กันค่ะครูจะลากรังสี XK ก่อนนะคะนักเรียนคะรังสี XK มีจุดใดเป็นจุดปลายคะจุด Xเก่งมากค่ะมีจุดใดเป็นจุดที่อยู่บนรังสีคะจุด K ถูกต้องค่ะจากนั้นเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นกำหนดรัศมียาวเท่ากับ EM นักเรียนต้องไปกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ EM ก่อนค่ะนักเรียนกางวงเวียนไปพร้อมๆครูเลยนะคะได้วงเวียนที่มีรัศมีเท่ากับ EM ยังคะหากนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้ง UV ให้ตัดกับรังสี XK ค่ะนักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะส่วนโค้งนี้มีชื่อว่าส่วนโค้ง UV ค่ะนักเรียนคะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดจุดนี้มีชื่อว่าจุด P ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ NM ค่ะนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ NM กันก่อนค่ะตอนนี้นักเรียนได้วงเวียนที่มีรัศมียาวเท่ากับ NM ยังคะหากนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ NM เมื่อกี้ค่ะเขียนส่วนโค้งให้ตัดส่วนโค้ง UV ค่ะใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดส่วนโค้ง UV จากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด R ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี XR ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าขนาดของมุม y x r มีขนาดเท่ากับมุม d e f นั่นเองค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะต่อมาให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ a b ค่ะนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ a b กันก่อนค่ะตอนนี้ครูกางวงเวียนได้แล้วนักเรียนได้วงเวียนที่มีรัศมียาวเท่ากับ AB ยังคะหากนักเรียนได้แล้วเรามาดูขั้นตอนถัดไปค่ะให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ AB เขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี XR ค่ะได้ส่วนโค้งแล้วนักเรียนเห็นส่วนโค้งยังคะเห็นแล้วใช่ไหมคะให้จุดตัดคือจุด S นักเรียนจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง XSยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะต่อมาให้นักเรียนใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลาง

รัศมียาวเท่ากับ AB ซึ่งเมื่อกี้เราได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ AB ไว้แล้วจากนั้นนักเรียนใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลางค่ะให้ตัดกับรังสี XR นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดจุดนี้ชื่อว่าจุด Z ค่ะจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง XZ ยาวเป็น2เท่าของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะขั้นตอนถัดไปให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง YZ นักเรียนลากไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยม XYZ ที่มีขนาดของมุม YXZ เท่ากับขนาดของมุม DEFและมีด้าน xy เท่ากับด้าน xz และเท่ากับ2เท่าของด้าน ab นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

การจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะถัดมาครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่5เช่นเดิมค่ะแต่เป็นตอนที่2ค่ะเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่2ครูกำหนดให้A และ B แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดดังรูปค่ะจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีด้าน BC ยาวเท่ากับ A หน่วยและด้าน AB เท่ากับด้าน AC เท่ากับ B หน่วยรูปที่ได้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบคำตอบความถูกต้องไปพร้อมกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากรังสี BT ให้ยาวพอประมาณค่ะจากนั้นเรามาดูขั้นตอนที่2กันค่ะให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยกันก่อนค่ะตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนได้กางวงเวียนยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วต่อมาให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BT ค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้คือจุด C ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง BC ยาวเท่ากับ A หน่วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนใช้จุด B และจุด C เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยนักเรียนคะเราจะมากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยกันก่อนค่ะนักเรียนกลางวงเวียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะให้นักเรียนใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้คือจุด A ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ค่ะ

นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องและจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนครูนักเรียนสามรูปสามเหลี่ยม ABC ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

ไปยังด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนได้คำตอบเหมือนครูไหมคะเราของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดไปตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม6การสร้างทางเรขาคณิต2ค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่1มีสถานการณ์อยู่ว่าสิ่งประหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งหญ้ามันต้องการเดินไปยังลำธารซึ่งอยู่ด้านหน้าด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดสิ่งโตตัวนี้ต้องเดินไปในทิศทางใดและคิดเป็นระยะทางกี่เมตรก่อนที่จะเริ่มทำใบกิจกรรมเรามาดูภาพจากสถานการณ์กันก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูภาพจากใบกิจกรรมกันค่ะนักเรียนเห็นสิงโตไหมคะที่ตำแหน่งของสิงโตครูจะตั้งชื่อว่าจุด A ค่ะต่อมานักเรียนเห็นลำธารไหมคะเห็นลำธารต่อมาครูจะเขียนเส้นตรงที่ลำธารค่ะโดยคุณครูตั้งชื่อเส้นตรงนี้ว่าเส้นตรง BC ค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในใบกิจกรรมพร้อมๆคุณครูได้เลยนะคะหากนักเรียนเขียนเสร็จแล้วครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าสิงโตจะเดินไปริมลำธารโดยใช้เส้นทางใดคะเส้นทางใดคะเส้นในแนวโค้งหรือเส้นตรงเฉียงไปยังแนวริมลำธารเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะโจทย์ต้องการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่สิงโตจะเดินไปที่ริมลำธารแสดงว่าแนวการเดินจะต้องเป็นอย่างไรคะต้องตั้งฉากกับแนวลำธารไปต่อนะคะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะจากรูปจะเห็นว่าจุด A เป็นตำแหน่งที่สิงโตยืนอยู่และเส้นตรง BC เป็นแนวของลำธารในการเขียนเส้นทางที่สั้นที่สุดนักเรียนต้องสร้างอะไรคะสร้างส่วนของเส้นตรงจากจุด A ไปตั้งฉากกับเส้นตรง BC นั่นเองค่ะคำถามข้อถัดมาเมื่อได้ส่วนของเส้นตรงดังกล่าวแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะทราบ

ระยะห่างระหว่างจุด A กับเส้นตรง BC คะทำยังไงคะนักเรียนถ้าจุด O แทนจุดที่แนวทางเดินตั้งฉากกับเส้นตรง BC ให้วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OA อย่างที่เพื่อนต้นทางตอบมาว่าต้องวัดความยาวนั่นเองค่ะเมื่อทราบว่าส่วนของเส้นตรง OA ยาวเท่าใดนักเรียนต้องทำอย่างไรคะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบ A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง BC ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถสร้างไปพร้อมครูได้เลยนะคะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางตอนนี้ครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง BC ได้เลยค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้น2จุดค่ะครูจะให้จุดตัดนั้นคือจุด D และจุด E ตามลำดับค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด D และจุด E เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกัน1จุดค่ะนักเรียนทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะตอนนี้ครูใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางครูจะเขียนส่วนโค้งแล้วนะคะต่อมาให้นักเรียนใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นให้เขียนส่วนโค้งค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนั้นคือจุด F ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง AFตัดกับเส้นตรง BC ค่ะนักเรียนคะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนั้นคือจุด O ค่ะนักเรียนจะได้ว่ามุม AOB มีขนาดเท่ากับมุมAOC แล้วมีขนาดกี่องศาคะกี่องศาคะนักเรียน90องศาเก่งมากค่ะดังนั้นส่วนของเส้นตรง AO จะตั้งฉากกับเส้นตรง BC ที่จุด O ตามต้องการค่ะนั่นคือส่วนของเส้นตรง AO คือเส้นทางเดินที่สั้นที่สุดเมื่อสิ่งโตที่เดินจากจุด A มายังลำธารนั่นเองค่ะให้นักเรียนวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AO นะคะเพื่อหาระยะห่างระหว่างจุด A กับเส้นตรง BC ค่ะนักเรียนสามารถวัดได้เลยนะคะนักเรียนวัดเพียงคะได้กี่เซนติเมตรคะ3เซนติเมตรนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งโตตัวนี้ต้องเดินไปในทิศทางใดจึงจะเป็นเส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดคะซึ่งเรียนได้ตอบไปแล้วในคำถามชวนคิดทำยังไงคะตั้งฉากกับทิศทางใดคะตั้งฉากกับ

ที่เป็นริมลำธารค่ะนักเรียนคะเราจะมาวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AO กันค่ะจากภาพจะได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AO ยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรคะ2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นสิ่งโตตัวนี้เดินไปยังลำธารเป็นระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่คะจากมาตราส่วน1ต่อ 1,000 จะได้เป็น2คูณด้วย 1,000 ซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 2,000 หน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรเก่งมากๆเลยค่ะหรือกี่เมตรคะหรือ20เมตรนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม6ตอนที่2ค่ะเรามาดูสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโรงเรียนและโรงพยาบาลตั้งอยู่คนละฝากของริมฝั่งแม่น้ำซึ่งริมฝั่งน้ำทั้งสองฝั่งนี้ขนานกันดังรูปแพทต้องการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโดยให้แนวสะพานตั้งฉากกับริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองและอยู่ห่างจากโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นระยะเท่ากันค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากรูปที่กำหนดให้ในใบกิจกรรมจะเห็นว่าจุด A แทนตำแหน่งของโรงเรียนจุด B แทนตำแหน่งของโรงพยาบาลและเส้นตรง AC และเส้นตรง BD เป็นแนวของริมฝั่งแม่น้ำหากต้องการหาตำแหน่งที่จะสร้างสะพานโดยให้แนวสะพานตั้งฉากกับริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองและอยู่ห่างจากโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นระยะเท่ากันนักเรียนคิดว่าสะพานนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งใดคะนักเรียนคิดว่าสะพานจะอยู่ที่ตำแหน่งใดคะตอนนี้คำตอบมีหลากหลายเลยนะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยค่ะเรามาดูคำถามถัดไปค่ะถ้าเราแทนสะพานที่สร้างด้วยส่วนของเส้นตรงและสมมุติให้โรงเรียนย้ายมาอยู่ตรงข้ามซึ่งในที่นี้คือจุด x จะได้ว่าโรงเรียนและโรงพยาบาลอยู่ฝั่งเดียวกันนักเรียนคิดว่าจะหาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลนี้ได้อย่างไรคะหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง XB เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามถัดไปค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดต่อเลยนะคะสร้างจุด Xได้โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อใดคะและสร้างได้อย่างไรคะข้อที่5และข้อที่6โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5สร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง BD และผ่านจุด A หรือใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6โดยสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AC และผ่านจุด A ค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปค่ะหลังจากสร้างจุด x ได้แล้วจะหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด x และจุด b โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อใดและสร้างอย่างไรคะใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2โดยสร้างส่วนของเส้นตรง xb แล้วแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง xb ค่ะนักเรียนคะเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันค่ะจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง XB คือตำแหน่งที่จะสร้างสะพานสมมุติให้เป็นจุด Y จะมีวิธีในการสร้างสะพานอย่างไรคะและใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนคะสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AC และผ่านจุด Y โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5หรือการสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง DB

0: านจุด Y โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรง AB แล้วหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นสร้างเส้นตรงที่ผ่านจุดกึ่งกลางนั้นและตั้งฉากกับแนวของริมฝั่งแม่น้ำค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ครูจะมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทางถูกข้อ
0: ใช่ค่ะนั่นคือการนำความรู้ในเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข้อมาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่ใช้เพียงวงเวียนและสั่นตรงเท่านั้นค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม7สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ1ใบกิจกรรม8สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ2วงเวียนและสั่นตรงค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.eltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูด

0: ประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาสมควรให้บุตรเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเริ่มขึ้นหน่วยใหม่นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อหาในการเรียนอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลเคยได้ยินไหมคำนี
1: ้
0: เคยได้ยินไหมคะตามจริงเราเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ประถมแล้วถูกต้องไหมคะเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยครูก็มีวิธีการป้องกันหรือแนวทางการปฏิบัตินะคะในการที่เราจะใช้ดิจิทัลอย่างไรนะคะเขาเรียกว่าเป็นความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะก่อนอื่นเลยคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านใดบ้างช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเลยสืบหาข้อมูลในการเรียนอะไรอีกการศึกษาทำอะไรบ้างก่อนหน้านี้เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานในรายวิชา

0: อื่นๆบ้างไหม
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช้ทำอะไรบ้าง
1: สืบค้นข้อมูล
0: สืบค้นข้อมูล
1: ทำงาน
0: เพื่อนบอกว่าใช้ในวิชาเลยนะคะโลกเกี่ยวกับโลกใช่ไหมวิชาอะไรคะสังคมมีอะไรอีกวิชาประวัติใช่ไหม
1: ใช
0: ้วิทยาศาสตร์ล่ะ
1: ใช
0: ้แสดงว่านักเรียนก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเนาะมีด้านอื่นๆอีกไหมเพื่อนบอกว่าด้านการติดต่อยังไงล่ะใช้ยังไงล่ะ
2: ติดต่อที่อยู่ระย
0: ะ
2: ไกล
0: ติดต่อเพื่อนที่เพื่อนพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมเนาะที่ทำไมคะอาจจะอยู่ไกลจากเรานะคะผ่านทางอะไรแอปพลิเคชันต่างใช่ไหมคะสั่งอาหารอย่างนี้ข่าวสารนะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะแสดงว่าทำไมคะเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยหลากหลายเลยถูกต้องไหมคะเนาะโอเคนะทีนี้มาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะครูจะพูดถึงภาพรวมที่เราตอบมาละกันนะก็ใช้อะไรคะใช้ฟังเพลงดูหนังเล่นเกมอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกคะประชุมติดต่อครูเพื่อนหรือว่าผู้ปกครองนะผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางเลยที่นักเรียนและสังคมอย่างไรบ้างเมื่อกี้นี่ข้อดีแล้วใช่ไหมประโยชน์ละทีนี้เราลองมานึกถึงภัยคุกคามที่เกี่ยวกับด้านนี้บ้างสิมีไหมคะการหลอกลวงอะไรอีกมิจฉาชีพใช่ไหมคะที่มาในรูปแบบต่างๆผู้ปกครองที่บ้านเคยเจอไหมอยู่ดีๆมีคนโทรมาอย่างเงี้ยมีไหมคะมีไม่รู้จักด้วยใช่ไหมแต่อ้างชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมคะอันตรายไหมนักเรียนคิดว่าอันตรายแล้วพวกเราล่ะเคยไหมมีอยู่ดีมีคนแบบโทรมาส่งลิงก์ให้คลิกอย่างเงี้ยมีไหม
3: ม
0: ีเห็นไหมแสดงว่าใกล้ตัวเราไหม
3: ใกล
0: ้ตัวเรามากนะอันนี้ก็คืออะไรคะเป็นลักษณะแบบภัยคุกคามถูกต้องไหมแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นภัยต่อสังคมยังไงอะมาทำให้เกิดอะไรทำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมคะสุขภาพจิตเราแย่ไหม
4: แย
0: ่ นะคะแล้วก็ทำไมคะมีผลต่อคนรอบข้างเราด้วยนะบางทีกระทบถึงอะไรภาวะเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะเนาะโอเคทีนี้เรามาดูนะครูสรุปแนวคำตอบของพวกเราให้นะคะต่อตัวเราก็คืออะไรคะจากการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือว่าข่าวปลอมอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยก็คือถูกต้องหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะข่าวปลอมนะทำให้เราทำไมบางทีอาจจะหลงเชื่อถูกต้องไหมคะนำไปปฏิบัติในทางที่ผิดก็มีหรืออะไรคะเป็นลักษณะข่าวลวงนะหลอกผลประโยชน์แบบนี้ก็มีนะคะต่อสังคมคืออะไรคะอาจจะมีการอะไรแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือว่ารุนแรงเคยเห็นไหมบางทีเป็นแบบว่าเนื้อหาที่ส่อไปในเรื่องรุนแรงใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายกันเงี้ยมีผลต่ออะไรสังคมไหมคะมีนะครูเคยเห็นตามข่าวทีวีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมคะเวลานักเรียนใช้เทคโนโลยีท่านต้องระวังไหมเนี่ยต้องระวังไหมคะต้องระวังนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูก็จะมีแนวปฏิบัตินะมาให้นักเรียนเนี่ยลองดูนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกก็คืออธิบายวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวความเป็นส่วนตัวและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะข้อนี้สำคัญมากเลยนะต่อมานะคะอภิปรายผลกระทบแนวทางป้องกันและวิธีการแก้ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต่อมานะคะข้อที่3ปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้เราจะต้องทำไมร่วมกันงานนะคะสถานการณ์เนี่ยที่ครูมีให้เนี่ยนักเรียนอาจจะทำไมคะแบ่งหน้าที่กันก็ได้นะในชั่วโมงนี้ต้องส่งงานให้ตรงเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกนะคะภัยคุกคามทาง IT ครูเรียกง่ายๆว่าเป็น IT แล้วกันเนาะดีไหมจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะปัจจุบันนะคะการใช้งาน IT นะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยเหมือนที่นักเรียนบอกอะว่าทำอะไรคะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะคะแทบจะทำไมตั้งแต่ตื่นนอนแทบจะทำไมเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรคะ
5: เทคโนโลยี

หรือว่าอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นนอนจริงไหมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วใช่ไหมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเช็คอะไรคะเช็คข้อความเช็คอินบ็อกซ์ต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าหน้าฟีดต่างๆอ่านข่าวอ่านข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งทำไมคะเราสามารถใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารนะคะการเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็วนะการทำธุรกรรมทางการเงินเคยใช้ไหมเนี่ยธุรกรรมทางการเงินเวลานักเรียนจ่ายเงินที่โรงอาหารใช่ไหมหรือว่าไปทำไมคะตามร้านค้าต่างๆนะปัจจุบันนี้ก็ทำไมคะสแกนอะไร QR code นี่อันนี้ก็นะคะถือว่าทำไมคะถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีข้อเตือนด้วยนะคะแต่ทำไมคะก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เราเรียกว่าอะไรฮะมิจฉาชีพครูเรียกว่ามิจฉาชีพแล้วกันหรือว่าพวกอาชญากรรมไซเบอร์นะคะนักเรียนนะคะนำประโยชน์เหล่านี้มาก่อปัญหากับผู้ใช้งานก็คือพวกเรานั่นแหละนะคะเราจึงเรียนรู้การใช้งานให้ปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูการหลอกลวงนะการหลอกลวงมีจุดประสงค์นะคะเพื่อหวังประโยชน์ทางการเงินหรือว่าหลอกลวงเพื่ออะไรคะฮะเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการผ่านทางโปรแกรมแชทอีเมลนะนักเรียนสังเกตว่าทำไมบางครั้งบางทีเนี่ยมีลิงก์ให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนเล่นเกมอ่ะมันจะชอบมีลิงก์แปลกๆโผล่ขึ้นมาจริงไหมให้เรากรอกอะไรบางครั้งเป็นให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนหรืออะไรคะเลขบัตรเครดิตนะบางทีเราไม่ได้มีบัตรเครดิตใช่ไหมเรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไปเอาเลขของอะไรผู้ปกครองมาแบบนี้นะคะทำให้ทำไมคะข้อมูลรั่วไหลอันนี้เป็นอะไรคะเป็นการที่เราเปิดช่องโหว่ให้ทำไมพวกอาชญากรอาชญากรรมพวกไซเบอร์ใช่ไหมเข้ามาโจมตีเราได้นะคะนักเรียนหรือจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์เพจปลอมเยอะไหมปัจจุบันนี้ร้านค้าปลอมเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ในแอปพลิเคชันข้อมูลของเราเช่นชื่อใช่ไหมมีอะไรบ้างชื่อนามสกุลใช่ไหมคะที่อยู่อีเมลนี่เลขแบบเลขแบบประชาชนแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอะไรคะสิ่งที่เราพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยถือว่าทำไมเป็นความลับไหมของเราอะเป็นนะแต่พวกนี้ทำไมคะเขาจะเอานะการตัดต่อภาพอนาจารมีไหมพวกเราไม่มีแน่นะดีมากดีมากดีมากอย่าทำนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการอะไรคะละเมิดสิทธิส่วนตัวนะคะหรือแม้กระทั่งปลอมแปลงชื่อ Facebook แบบนี้ก็ไม่ได้นะนะคะแปลงปลอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลอมบัญชีแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมคะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะอย่าทำนะคะต่อมาการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นอะไรคะอาจจะเป็นสื่อลามกอนาจารนะการเชิญชวนกันให้ร่วมเล่นพนันออนไลน์เจอบ่อยไหมแบบนี้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะข่าวปลอมการกระทำผิดที่อะไรคะการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมนะคะเช่นอะไรคะเชิญชวนให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์นี่มีอะไรอีกคะนำเสนอเนื้อหารุนแรงจดหมายลูกโซ่ใช้ถ้อยคำรุนแรงส่งต่อไป9ฉบับแล้วคุณจะโชคดีเคยเจอไหมนะต้องพิจารณาเนื้อหาให้ดีการส่งต่อข่าวปลอมแบบนี้เป็นต้นนะต้องระวังนะคะการใช้โปรแกรมทำลายผู้อื่นนี่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะมันแวร์มันแวร์ก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นเองบางทีเราใช้อะไรคะใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะใช้อยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆหน้าจอค้างแล้วก็ขึ้นมาว่าทำไมคะถ้าต้องการอะไรปลดล็อกระบบให้ใส่อะไรข้อมูลส่วนตัวดังนี้แบบนี้ก็ถือว่าทำไมคะเป็นการใช้โปรแกรมทำลายผู้อื่นนะคะเป็นการนำโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยเจตนาร้ายนะทำให้เกิดความเสียหายด้านข้อมูลระบบแล้วก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะนะคะต่อมาตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมออันนี้ข้อนี้ครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยตั้งรหัสผ่านได้ดีอยู่แล้วบางทีดีจนทำไมคะลืมของตัวเองใช่ไหมแต่มันจะมีหลักการตั้งของมันอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาที่เขาจะให้ตั้งรหัสผ่านเขาจะมีข้อ

0: หนดใช่ไหมคะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ต้องมีอะไรต้องมีเลขใช่ไหมคะห้ามซ้ำกับอะไรยูเซอร์ด้านบนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์จากอุปกรณ์อื่นนะคะสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะคะพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนคลิกนะคะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วก็มัลแวร์และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นหรือกรอกในลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็คือแนวปฏิบัติทั่วไปนะคะแนวปฏิบัติทั่วไปแต่อย่าลืมว่าทำไมคะปัจจุบันนี้นักเรียนภัยคุกคามนะคะที่มาอยู่ในอะไรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำไมคะเขาก็ทำไมพัฒนาวิธีการใช่ไหมเราเคยได้ยินแบบไหนมาบ้างเป็นลักษณะแบบไหนมาบ้างคะมีไหมมีไหมคะนี่เรามาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกอันนี้ครูนะคะเอามาให้นักเรียนดูเป็นอินโฟกราฟิกของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยของกระทรวงดิจิทัลนะเขาบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดเราจะเห็นตลอดเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่รับบริจาคเขาจะมีอะไรคะเวลาเขาจะมีโพสต์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทำบุญวัดนั้นวัดนี้องค์กรนั้นองค์กรนี้ทำไมเวลาเราทำบุญเสร็จแล้วเราชอบทำอะไรโพสต์สลิปลงไปจริงหรือไม
1: ่
0: เห็นเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เขาบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดนะคะถ้าเราเห็นบุคคลในครอบครัวทำแบบนี้หรือแม้กระทั่งเพื่อนเราตัวเราทำไมต้องเลิกทำนะเขาบอกว่าโพสต์ภาพสลิปโอนเงินในสื่อออนไลน์อันตรายที่ต้องเสี่ยงหนึ่งคืออะไรคะข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลเช่นอะไรคะ
1: ช
0: ื่อนามสกุลเลขที่บัญชีนะคะต่อมาคืออะไรสองใช้ปลอมแปลงหลักฐานในการนำภาพสลิปไปตัดต่อแบบนี้ก็ได้นะต่อมาคืออะไรคะหลอกลวงผู้อื่นโดยสวมรอยเป็นเจ้าของสลิปนะคะอันนี้ก็คือที่มาจากมูลนิธิรามาธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำไมต้องระวังนะคะครูเห็นนะบางทีอ่ะโพสต์บริจาค1โพสต์ถูกต้องไหมคะด้านล่างทำไมสลิปเป็นร้อยเลยทีนี้มิจฉาชีพทำไมคะใช้วิธีการเซฟรูปภาพไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมบางทีเขาก็ทำไมคะต่อให้เราจะฆ่าชื่อไม่เห็นชื่อถูกต้องไหมคะเขาก็ตามทำไมคะไปทางยูเซอร์ของเราไปสืบจนรู้ว่าทำไมคะเราเนี่ยชื่อจริงนามสกุลอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะต่อมาอันนี้เจอบ่อยมากแล้วก็ออกข่าวในทีวีมากนะคะเขาบอกว่าอะไรคะระวัง3เล่ห์ลวงที่มิจฉาชีพใช้หลอกผู้สูงวัยอันนี้เอาไปเตือนหรือเอาไปทำไมคะให้ความรู้กับบุคคลที่บ้านได้ไหมได้นะฟังให้ดีนะคะมีอะไรบ้าง1แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานรัฐนี่ควบคุมโทรศัพท์ให้โอนเงินเคยได้ยินข่าวไหมคะเนาะออกข่าวทีวีบ่อยๆเลยนะอะไรอีกวิดีโอคอลปลอมเป็นตำรวจปลอมนี่เป็นตำรวจปลอมเลยยูนิฟอร์มมาเต็มเลยใช่ไหมมาจากสอนอนั้นสอนอนี้บางทีทำไมคะผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเขาตกใจไหมแบบนี้ตกใจนะคะอาจจะทำไมอาจจะไม่ได้ทันได้ระวังต่อมาทำไมคะหลอกผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วให้ลงทุนออนไลน์แล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะผู้มิจฉาชีพนะเขามีฐานข้อมูลของเรานะคะเพราะว่าทำไมคะบางทีเขาก็ไปรับซื้อมาจากสถานที่ต่างๆนะที่ประสงค์ไม่ดีนักเรียนแล้วเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาทำไมคะมาก่อมาสร้างเป็นภัยคุกคามนะคะต่อมานี่อันนี้ก็เห็นบ่อยนะคะวิธีจับสังเกตกลลวงมิจฉาชีพหลอกลงทุนนะเคยเห็นไหมบางทีโพสต์หางานใช่ไหมคะโพสต์หางานหรือโพสต์ให้ทำงานหรือว่าโพสต์ให้ร่วมลงทุนแบบนี้เป็นต้นมีอะไรบ้างล่ะแอบอ้างเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะอะไรอีกคะชวนลงทุนระยะสั้นผลตอบแทนสูงนี่ต้องระวังแล้วถ้าเข้า2ข้อนี้นะ

่อมาพาเข้ากลุ่มแชทที่มีหน้าม้านี่หน้าม้าก็จะมีหน้าที่ของเขาทำอะไรคะเกี้ยกล่อมใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะทำเหมือนแบบได้จริงๆนะอะไรแบบนี้ต่อมาคืออะไรคะชวนให้เพิ่มเงินแล้วก็ลงทุนเรื่อยๆนะคะไม่สามารถตรวจสอบธุรกิจได้นะคะบัญชีที่ใช้มักเป็นบัญชีม้ารู้จักบัญชีม้าไหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักหรอบัญชีม้าคืออะไรคะบัญชีที่เขาจ้างให้เราเปิดนะถ้าสมมุติว่ามีใครที่ทำไมคะมาจ้างให้เราเปิดบัญชีเพื่อทำไมคะเขาจะเลขบัญชีกับหน้าบุ๊กแบงค์เราไปห้ามทำเด็ดขาดผิดกฎหมายนะคะพวกนี้เอาไปใช้ในกรณีที่ทำไมเป็นมิจฉาชีพออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะต้องระวังนะนักเรียนนะต่อมาวิธีรับมือฉบับไม่ตื่นตูมนะเมื่อเผลอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยนะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆมีแอปพลิเคชันให้เราอัปเดตนะคะหรือว่าทำไมให้ดาวน์โหลดใช้งานน่ะนักเรียนถ้าสมมุตินักเรียนเอกใจแล้วต้องทำอะไรอันดับแรกต้องรีบปิดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเนาะหรือว่าปิดเครื่องทันทีเลยเพื่อทำไมคะไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยรีโมทเครื่องของเรานะคะถ้าปิดไม่ได้ล่ะทำยังไงเขาบอกว่าต้องถอดแบตออกเข้าใจไหมคะให้กระแสไฟฟ้ามันทำไมหายไปเลยให้ไม่มีอะไรไม่ให้มีแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องไม่ทำงานต้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะต่อมาทำไมคะอันที่สองคือนำเครื่องไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะสามติดต่อธนาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโอนเงินออกจากบัญชีและสี่สุดท้ายเลยคืออะไรเราจะต้องเก็บภาพหลักฐานสำหรับแจ้งความนะคะต้องรู้เท่าทันนะนักเรียนวันนี้สมมุติว่าครูบอกเราเตือนเราเรื่องนี้เชื่อไหมว่ามิจฉาชีพหรือว่าพวกอาชญากรไซเบอร์ต่างๆนักเรียนพรุ่งนี้เขาก็จะไปหาวิธีใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคะเราต้องอัปเดตข้อมูลของตนเองตลอดเวลานะคะว่ามีวิธีการไหนบ้างนะคะต้องระวังนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะสื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อะไรคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะเขาจะมีวิธีการเตือนเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนักเรียนอาจจะทำไมคะเซฟวิธีการแล้วก็ส่งต่อให้บุคคลภายในครอบครัวก็ได้นะคะถือว่าทำไมคะช่วยกันนะคะต้องระวังไว้นะอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะมาบอกแนวทางการตั้งรหัสนิดหน่อยก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะแนวทางการตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยตามจริงนักเรียนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าทำไมคะครูอยากจะเน้นย้ำให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะการกำหนดรหัสผ่านนะคะเป็นวิธีการตรวจสอบตัวตนที่นิยมมากที่สุดนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับวิธีอื่นนะคะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยนะคะจะมีดังนี้นะอันแรกเลยคือเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานนะคะนักเรียนจะต้องดูเงื่อนไขก่อนที่จะตั้งรหัสใช่ไหมคะเช่นเขาบอกว่าอะไรจะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ต้องมีอะไรตัวเลขหรือทำไมห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือทำไมคะต้องตั้งให้ทั้งหมดกี่ตัวอักษรแบบนี้เป็นต้นต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเนาะมีอะไรบ้างล่ะเห็นไหมที่ครูบอกเลยประกอบไปด้วยตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กนะคะตัวเลขและสัญลักษณ์นะจดจำได้ง่ายและยากต่อการคาดเดาคือตัวเราจดจำได้ง่ายไม่ใช่ตั้งมั่วๆไปนะสุดท้ายแล้วทำไมคะจำไม่ได้พวกเราจะมีปัญหาคือทำไมบางทีตั้งยาวมากเลยแล้วทำไมคะจำได้ไหมจำไม่ได้นะจำไว้เลยว่าเราตัวเราเองต้องจดจำง่ายและยากต่อการคาดเดานะคะหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นอะไรชื่ออะไรชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดนะเบอร์โทรนะคะพยายามเบอร์โทรเพื่อนก็รู้ใช่ไหมคะเนาะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะคะต่อมาหลีกเลี่ยงคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมนะคะอาจจะเป็นแบบ

0: คีย์เวิร์ดที่เขาทำไมฮิตแบบนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าคำที่แบบกำลังฮิตอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยทำให้คาดเดาง่ายต่อมาใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละระบบอย่าใช้อะไรคะสมมุติว่านักเรียนมีหลายแอคเคาท์ถูกต้องไหมหลายแพลตฟอร์มนักเรียนใช้รหัสเดียวกันหมดเลยถ้าสมมุติว่ามิจฉาชีพเจาะรหัสนักเรียนได้1แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เหลือเป็นยังไงโดนหมดเลยทีนี้จบเลยไหมคะจบเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะต้องระวังให้ดีนะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะแนวทางในการปฏิบัติใช่ไหมคะเมื่อทำไมใช้ไอทีอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำไมรู้ตัวอย่างไปหรือยังเมื่อสักครู่นี้รู้แล้วนะเป็นตัวอย่างที่อัปเดตมากที่สุดเลยนะตอนนี้นะคะครูหามาให้นะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่17เรื่องภัยคุกคามทางไอทีนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาหรือยังทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเอาขึ้นมาหรือยังคะ
1: ข
0: ึ้
1: นมา
0: เอาขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วนะเขียนชื่อหรือยัง
1: เข
0: ีย
1: นแล้ว
0: เขียนแล้วนะนะคะทีนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีนะคะให้นักเรียนสุ่มจับสถานการณ์เพื่อประกอบกิจกรรมที่17นะแต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะครูแจกสถานการณ์ให้แล้วเพราะฉะนั้นทำไมคะในกลุ่มเนี่ยนักเรียนสุ่มแจกกันได้เลยนักเรียนจะได้กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มใช่ไหมคะซ้ำกันไหมไหนมีกลุ่มไหนซ้ำกันมีไหมมีไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวรอปลายทางนะสุ่มจับสถานการณ์สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสุ่มจับสถานการณ์แล้วฟังให้ดีนะขอเช็คหน่อยครูขอรีเช็คหน่อยเร็วๆใครที่ได้สถานการณ์ที่1ยกมือยกมือเลยนักเรียนจะต้องรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองได้สถานการณ์อะไรนะคะสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2ใครได้คะสถานการณ์ที่2มีคนเดียวเองเหรอสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่4ใครได้คะกระจายกันนะต่อมาสถานการณ์ที่5ใครได้สถานการณ์ที่5สถานการณ์ที่6ใครคะโอเคสถานการณ์ที่7ใครคะคนเดียวเองเหรอได้คนเดียวเองเหรออ่ะ2คน2คนสถานการณ์ที่8โอเคต่อไปสถานการณ์ที่9ใครคะอยู่ด้านหลังนะสถานการณ์ที่10ใครได้คะโอเคครบแสดงว่านักเรียนได้สถานการณ์ที่ทำไมหลากหลายนะสถานการณ์ที่หลากหลายเลยนะคะโอเคทีนี้พอได้สถานการณ์แล้วได้ทำยังไงล่ะฟังให้ดีนะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่ได้รับแล้วช่วยกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้ฟังคำสั่งให้ดีนะนะคะ1คือสถานการณ์ที่ได้รับ2สถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรบ้าง3ทำไมคะวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหานะคะ4การป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะอยู่ในใบกิจกรรมนะนะคะโดยที่ทำไมคะนักเรียนตอนที่เรียนทำกิจกรรมนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในใบความรู้ที่10นะคะเรื่องภัยคุกคามทางไอทีนะคะและใบความรู้ที่11แนวทางการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ใบความรู้ที่ว่าให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมระหว่างทำกิจกรรมนะคะนะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: อันนี้ก็ให้เดี๋ยวให้กลุ่ม2นำเสนอคำตอบก่อนโอเคไหมคะนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะคะยืดตัวตรงยืดตัวตรงยืดตัวตรงทุกคนวางปากกานะคะวางปากกาก่อนนะนะคะใครที่ได้สถานการณ์เดียวกับเพื่อนนักเรียนลองดูคำตอบสิว่าเรามีแนวความคิดหรือว่าวิเคราะห์เหมือนกับเพื่อนหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมคำตอบนักเรียนยกมือได้เลยโอเคนะคะพร้อมหรือยังพร้อมฟังเพื่อนหรือยังพร้อมแล้วนะคะปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะอ่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: สถานการณ์ที่ได้รับนะครับสถานการณ์ที่5ไพลินดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่งภาพจากลิงก์บนเว็บไซต์มาใช้ครับไม่นานคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่างๆได้ครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆถูกลบครับสถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่นะครับเป็นภัยคุกคามครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมทำลายผู้อื่นครับหรือมันแวร์เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาร้ายครับทำให้ข้อมูลเสียหายครับวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหานะครับ 1. ปิด Wi-Fi หรือปิดเครื่อง 2. โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาโดยตรงครับ 3. ปรึกษาผู้ปกครองหรือว่าคุณครูครับการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาโดยตรงครับแล้วก็พิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก่อนที่จะดาวน์โหลดครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากอันนี้เป็นตัวแทนสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะ
2: สถานการณ์ที่5
0: สถานการณ์ที่5ไหนใครได้สถานการณ์ที่5บ้างยกมือซิเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไหมโอ้น้องถือว่าทำไมคะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเลยต่อไปตัวแทนกลุ่มที่6ค่ะบอกสถานการณ์ด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่เท่าไหร
3: ่สถานการณ์ที่ได้รับนะคะคือสถานการณ์ที่6ค่ะอีเมลฉบับ1แจ้งมาว่าสมคิดได้รับเงินรางวัลจากธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อกดลิงก์เข้าไปหน้าล็อกอินของธนาคารเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ก็ค้างหลังจากนั้นอีกประมาณ1ชั่วโมงเงินในบัญชีของสมคิดก็ถูกถอนออกไปจนหมดสถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรเป็นภัยคุกคามเพราะเป็นการหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินผ่านการกดลิงก์ไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้กดลิงก์และกรอกข้อมูลวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหาตรวจสอบให้แน่ชัดไม่หลงเชื่อในทันทีไม่กดลิงก์ดังกล่าวหากสงสัยว่าได้รับเงินรางวัลจริงๆให้ไปตรวจสอบกับทางธนาคารการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นหรือกรอกในลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนคลิกติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะไหนใครได้สถานการณ์ที่6ใครได้สถานการณ์ที่6คะเป็นยังไงบ้างเหมือนเพื่อนไหมคล้ายๆกันนะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วแต่วิธีการของนักเรียนใช่ไหมคะวันนี้ขอชื่นชมเลย

0: นะคะจากการที่ครูเดินสังเกตนักเรียนนะแต่ละกลุ่มนักเรียนก็มีการอภิปรายร่วมกันถึงสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะสถานการณ์ที่นักเรียนได้ไปด้วยนะจากนั้นยังทำไมมีคำถามถามครูด้วยดีมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามชวนคิดนะท้ายกิจกรรมแล้วนะคะอ่ะทุกคนหันหน้ามาเร็วๆหันหน้ามานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางฟังคำถามให้ดีนะนักเรียนมีวิธีป้องกันอย่างไรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยทำกิจกรรมไปแล้วนะเราต้องรู้นะตอบไหมไม่ต้องถือตอบตามความเข้าใจของเราเลยต่อไปเดี๋ยวตบมือดังๆให้เพื่อนเลยนะ
1: ครับ1นะครับสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์ครับ2ตั้งรหัสให้ปลอดภัยครับ3ก็คือไม่ใส่ข้อมูลของตัวเราให้กับคนอื่นครับ
0: ตอบคล่องแบบนี้แสดงว่าเราเคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะต้องระวังให้ดีนะคะนะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะเมื่อกี้นี้ยกมือทำหน้าตาอ้อนวอนอยากตอบมากเลยเชิญเลยค่ะ
2: ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นรู้ค่ะแล้วก็ไม่กดลิงก์ที่ไม่มีความปลอดภัยค่ะ
0: ไม่อันดับแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมนะอีกรอบนึง
2: ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้คนอื่นค่ะ
0: ถือว่าสำคัญไหมคะข้อนี
2: ้สำคัญ
0: สำคัญมากนะถ้าเราไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะนักเรียนนะเขาก็ทำไมคะอาจจะเข้าถึงข้อมูลของเราไม่ได้แล้วก็อาจจะทำไมคะไม่สามารถทำเป็นภัยคุกคามต่อเราได้นะคะอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะตามหลักแล้วนะคะตามหลักแล้วนะก็จะมีวิธีการป้องกันได้หลากหลายวิธีนะนักเรียนจะต้องหมั่นอัปเดตข้อมูลนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทำไมมิจฉาชีพมันทำไมเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนต้องทำไมหมั่นอัปเดตความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยตลอดเวลานะคะทีนี้มาสรุปแนวคำตอบนะคะได้แก่อะไรปกป้องข้อมูลส่วนตัวใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะคะรับผิดชอบต่อสังคมไม่กลั่นแกล้งออนไลน์เคารพสิทธิผู้อื่นนะคะโอเคเก่งมากนะคะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะนักเรียนปลายทางฟังให้ดีนะใบความรู้ที่12เรื่องการใช้ที่การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะข้อที่2นะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะโอเคไหมคะวันนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะคะถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โห
4: มีพลังพิเศษรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทาง

0: call roll.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะการคูณทศนิยมทำยังไงแล้วคะเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเลขคำนวณเราสามารถละจุดทศนิยมไว้ได้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันตัวอย่างเช่นเราต้องนำจำนวนเราเอาจุดออกใช่ไหมคะเอาจุดออกหมายความว่านักเรียนนำ2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วเมื่อกี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ0.0008เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานยังมีนักเรียนบางคนที่ได้ลืมเรื่องการคูณเศษส่วนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเลยทบทวนให้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะมีเศษ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัวครูถามว่าจะต้องทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วตัวเศษเป็นจำนวนใดคะเป็น2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมี2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วตัวส่วนจะมีอะไรคูณกันคะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ8ส่วน27ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการคูณจำนวนเต็มกันค่ะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: จำนวนเต็มบวก
1: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
2: 2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2
1: เลขยกกำลังนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4ซึ่งการเก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางอยู่เช่นกันค่ะนักเรียนคะเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีเศษ2ส่วน3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3

0: 3หมายความว่ายังไงคะ
1: เศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัว
0: มีเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่า 1.1 ยกกำลัง2แล้ว 1.1 ยกกำลัง2มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 1.1 เป็นฐาน2เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะ 1.1 ยกกำลัง2เป็นเลขยกกำลังที่มี 1.1 เป็นฐานและมี2เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้ว 1. ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 1.1 คูณกัน2ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่า 1.1 คูณกัน2ตัวค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: มีลบ3เป็นฐานมี3เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีลบ3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีความหมายว่าลบ3คูณกันอยู่3ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนคะการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยเขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานแล้วหาผลคูณแต่ถ้าต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
2: 2คูณกัน4ต
0: ัวนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เป็นอะไรคะ16จะเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: อะไรนะคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ2คูณกัน4ตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่า16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะอะไรคะเก่งมากตอนนี้มีเพื่อนตอบมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ครูถามว่า16เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นจำนวนอะไรอีกใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนั่นคืออะไรคะ4คูณด้วย4เก่งมากๆเลยค่ะ16เกิดจาก4คูณด้วย4แล้ว4คูณด้วย4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ4ยกกำลัง2นักเรียนคะจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่ซ้ำกันและมี

0: านเป็นจำนวนเต็มบวกครูถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มลบได้อีกไหมคะได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยค่ะลบ2คูณกัน4ตัว16เกิดจากลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะแล้วลบ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได้
0: เพราะอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะ16จะเท่ากับลบ4คูณด้วยลบ4แล้วลบ4คูณด้วยลบ4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยได้มากกว่า1แบบใช่ไหมคะแบบแรกที่เราได้คำตอบคืออะไรแล้วคะ2ยกกำลัง4หรือ4ยกกำลัง2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจำนวนบางจำนวนสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ได้มากกว่า1แบบค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน216ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ216ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ216เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร216ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้216คะ2คูณ108เก่งมากๆเลยค่ะ108เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร108ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้108คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ54 54เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร54ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้54คะ
1: 27
0: เก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ27ต่อมา27เกิดจากอะไรคูณกันแล้วได้27คะ3คูณ9เก่งมากๆเลยค่ะต่อไป9เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3คูณ3
0: เก่งมากๆเลยค่ะ9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ216มาได้แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ
1: 2
0: คูณ
1: 2คูณ3คูณ3ค
0: ู
1: ณ
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะคือ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวค่ะนักเรียนคะถ้าตรงนี้เราเขียนในรูปเลขยกกำลังจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง3คูณด้วยอะไรคะ
1: 3ยกกำลัง3
0: คูณด้วย3ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีจำนวนใดเป็นฐานมี

0: อะไรเป็นเลขชี้กำลังนักเรียนตอบครูได้ไหมคะ
1: ตอบได
0: ้ตอนนี้เราตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรเป็นฐาน
1: ตอบ
0: ทั้งก้อนทั้งบรรทัดนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานฐานของเราเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะ
1: ไม่
0: แปลว่าเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานเราเลยต้องจัดรูปการคูณนี้ใหม่ค่ะนักเรียนคะ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ6เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: 2 3เก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น2คูณ3คูณด้วย2คูณ3คูณด้วย2คูณ3แล้ว2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6ก็จะได้ว่า6คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว6คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 6
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ6ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษ27ส่วน8ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า27และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนั้นเรามาดูการแยกตัวประกอบของ27และ8กันก่อนค่ะ27เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
1: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ27ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 3 คูณ 3
0: เก่งมาก3คูณกัน3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ8กันค่ะ8เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ4แล้ว4เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ2นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ8ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 2 คูณ 3 ตัว
0: เป็น2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน8จะเท่ากับ27เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณกัน3ตัวแล้ว8ล่ะคะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณกัน3ตัว
0: 2คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกคุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนได้ยังไงคะของจำนวนที่ซ้ำกันเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะเศษ3ส่วน2คูณด้วยคูณด้วยเศษ3ส่วน2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวแล้วเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน2ยกกำลัง3
0: เขียนได้เป็นเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.125 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะเราสามารถเขียน 0.125 ในรูปการคูณกันของจำนวน

0: ซ้ำกันได้ยังไงคะศูนย์มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
1: 0.5 คูณ 0.5
0: เก่งมากๆเลยค่ะมี 0.5 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวแล้ว 0.5 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.5 ยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.5 ยกกำลัง3เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่5จงเขียน 0.001 คูณ 0.008 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะข้อนี้สามารถแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนค่ะแนวคิดแรกวิธีแรกครูจะหาผลคูณของ 0.001 คูณด้วย 0.008 ก่อนแล้ว 0.001 คูณด้วย 0.008 จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 6ตำแหน่ง
0: 6ตำแหน่งแล้วเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถเอาจุดออกได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยว่าจะได้ผลคูณเป็นทศนิยม6ตำแหน่งแล้วคุณครูถามว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.008
0: ได้เป็น 0.000008 แล้ว 0.000008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
1: 0.000008
0: นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะ 0.02 คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะ 0.000008 จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.02 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำลัง 3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นักเรียนคะเรามาดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2 0.001 คูณ 0.008 ครูถามว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นยังไงคะ 0.001 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะกี่ตัวคะ3ตัวแล้วมีอะไรคูณกัน3ตัวคะเก่งมากๆเลยค่ะ 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0.2 คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวและ 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของ

0: จำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.2 คูณกัน3ตัวนักเรียนคะเราสามารถจัดรูปการคูณนี้ใหม่ได้เป็นอะไรคะ
1: 0.1 ค
0: ูณ 0.2 3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.1 คูณด้วย 0.2 ซ้ำกัน3ตัวนั่นเองค่ะแล้ว0.1 คูณด้วย 0.2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.02
0: ได้คำตอบเป็น
1: 0.02
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่า 0.02 เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 0.02 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ3ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเราพวกเดียวกันซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกบัตรคำให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วซึ่งบัตรคำจะมีจำนวน25ใบให้นักเรียนจับคู่บัตรคำที่มีค่าเท่ากันซึ่งบัตรคำแต่ละใบอาจจะมีคำตอบที่เท่ากันได้มากกว่า2ใบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนยกมือแล้วคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วนักเรียนที่จับคู่บัตรคำได้ถูกต้องและเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ตัวแปด
1: เราได้กลุ่มที่เป็นผู้ชนะแล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มทำได้แต่ครูบอกแล้วว่าจะต้องเสร็จเป็นกลุ่มแรกแล้วถูกต้องถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะและผู้ชนะของเราคือกลุ่มที่สองนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าจับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคู่แรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ8
1: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนจับคู่ได้เหมือนกับเพื่อนไหมคะต่อมาเศษ1ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน7จับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะ
3: เศษ1ส่วน7ยกกำลัง2
1: เศษ1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วมีอะไรอีกคะจับคู่กับ

0: 49
1: เศษ1ส่วน49ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องจับคู่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน2ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ในข้อที่1 121สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เป็นอะไรคะ
1: 11 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ11ยกกำลัง2หรือลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะ256สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง7แล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะยังมีแนวคิดแบบอื่นไหมคะเขียนแบบอื่นได้อีกไหมคะได้เราสามารถเขียนแบบอื่นได้ทีนี้นักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานักเรียนคะ256เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหมายความเป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร256ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้256คะ2 1 2 2คูณอะไรได้ไม่เกิน5 2 2 4ทด1 2คูณอะไรได้16 2 8 16 128เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร128ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้128คะเก่งมากค่ะ2คูณ64เป็นจำนวนคู่2คูณอะไรได้64คะ32เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2คูณอะไรได้32คะ16แล้ว2คูณอะไรได้16คะ2คูณ8 2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4แล้ว4เกิดจาก2คูณด้วยอะไรคะ2อ่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้น256สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8หรือเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเต็มลบได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หรือ4ยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4หรือจะเป็น16ยกกำลัง2หรือลบ16ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
2: 7
0: ยกกำลัง3ต่อมาข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง10ยกกำลังถูกแล้ว10ยกกำลังก้าเก่งมากๆเลยค่ะหรือ 1,000 ยกกำลัง3ข้อที่5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะลบ128คือลบ
2: 2
0: ทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ2ยกกำลังลบ2ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะลบอะไรคะได้ไหมคะนักเรียนได้เป็นอะไรคะ

0: ลบเป็นจำนวนคู่นักเรียนใช้การแยกตัวประกอบในลักษณะเดียวกับข้อที่2ได้เลยคำตอบก็คือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ10ยกกำลังอะไรคะลบ10ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ10ทั้งหมดยกกำลัง7นักเรียนคะในข้อที่8ถึงข้อที่12นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตอนที่2โจทย์บอกว่าจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงนักเรียนคะข้อแรกในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องเติมจำนวนใดลงไปคะอะไรยกกำลัง4แล้วได้625คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคำตอบของเราคือ5หรือลบ5ค่ะแล้วในข้อที่2ล่ะคะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนควรเติมลงไปคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: คือ6นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ3กันค่ะ 0.25 ยกกำลังอะไรแล้วจะได้คำตอบเป็น 0.0625 คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะข้อที่4อะไรยกกำลัง3แล้วจะได้เท่ากับลบ 2,197 คะ
1: ลบ14
0: ลบลบ13เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะเมื่อต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การ

0: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยก
1: นักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเธอเห็นไหม
2: เคยค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
2: เ
1: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ค่ะ
1: เป็นยังไง
2: เร็วปี๊ด
1: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับ
0: ในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและ

แล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับหรือว่าการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ

0: มือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังจำได้ไหมว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปจำได้ไหมเราทำการทดลองไปใช่ไหมกับพืชกี่ชนิดเอ่ย
3: 2
2: ชนิดใช่ไหมครับยังจำได้ไหมว่าเราทำการทดลองกับพืชชนิดไหนบ้างมีผักบุ้งแล้วก็ชาบาดานะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับซึ่งเป็นตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นั่นเองนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนี่แหละนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจากที่เราได้กลับมาเจอกันวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะครับจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้หรือคาบเรียนนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็ยังจะต้องระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ระบุไปแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยทบทวนนิดนึงนะครับเราได้ระบุปัจจัยไปแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างมีแสงและก็คลอโรฟิลล์ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าปัจจัยอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับส่วนด้านทักษะกระบวนการนะครับข้อที่1การลงความเห็นจากข้อมูลนะครับโดยการนำข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบแป้งนะครับโดยใช้สารละลายไอโอดีนนะครับมาใช้ในการระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้ดูนะครับผลการทดสอบนะครับผลการทดลองแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็ลงความเห็นด้วยกันนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยอีกอย่างนึงนะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่2นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้ลงตัวแปรไปแล้วใช่ไหมได้ระบุตัวแปรไปด้วยใช่ไหมตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมด้วยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่ถูกต้อง 100% นะครับวันนี้เราจะได้ฝึกอีกครั้งนึงในการระบุตัวแปรนะครับทั้งตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมวันนี้ครูหวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะสามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการยอมรับความเห็นต่างในหลายๆครั้งที่เราได้ทำกิจกรรมมานะครับเราก็จะต้องยอมรับความเห็นต่างด้วยใช่ไหมสำหรับเหตุผลที่มีความสมเหตุสมผลนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องมีการยอมรับความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะครับจากการที่เราได้ระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับเราจะต้องรับฟังนะครับว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวแปรทั้ง3ชนิดนี้นะฮะ3ประเภทนี้

0: นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับเราก็จะได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังจะต้องตั้งสมมุติฐานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ฝึกกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับโดยที่นักเรียนจะต้องตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่สอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตประสบการณ์เดิมหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะนะครับที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คือการตั้งสมมุติฐานนะครับครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะสามารถตั้งสมมุติฐานจากการที่เราได้ศึกษาผลการทำกิจกรรมได้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาช่วงทบทวนกันสักนิดนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรผ่านไปลองนึกดูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาสอบถามนักเรียนนะครับให้สะสมสติกเกอร์ด้วยนะครับเอาละคำถามที่1นะครับคำถามนะครับแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรลองนึกดูนะครับนักเรียนทุกคนลองนึกดูว่าในตอนที่1ที่เราทำการทดลองกับใบผักบุ้งนะครับที่ทั้งหุ้มแล้วก็ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำเนี่ยนะครับสรุปการทดลองในตอนที่1เนี้ยนะครับเป็นปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเราทราบได้อย่างไรนะครับลองปรึกษากันสักนิดนึงนะครับมีกลุ่มไหนที่มีคำตอบอยู่ในใจแล้วบ้างไหมลองปรึกษากันได้นะครับจากการที่เราทำการทดลองกับใบผักบุ้งนะครับปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้านักเรียนปรึกษากันแล้วนะครับระดมความคิดเห็นกันแล้วนะครับถ้านักเรียนได้คำตอบสามารถที่จะยกมือแล้วก็ลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับโอเคนักเรียนต้นทางครับพอจะบอกได้ไหมว่าตอนที่1 นะครับที่เราทำการทดลองกับใบผักบุ้งเนี่ยนะครับปัจจัยนั้นคืออะไรมีตัวแทนไหมไม่มีนะลองตอบดูซิงั้นตอบช่วยกันดีกว่านะครับปัจจัยนั้นคืออะไรครับคืออะไรครับตอบดังๆได้เลยครับคืออะไรที่มันแตกต่างกันระหว่างใบผักบุ้งที่หุ้มกับไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษสีดำแล้วเราไปตั้งไว้กลางแดดใช่ไหมใบที่หุ้มถ้าใบที่โดนแสงเวลาที่เราไปทำการสกัดและทดสอบด้วยแป้งแล้วก็ใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปจะเปลี่ยนสีไหม
1: เป
0: ลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนจากสีอะไรน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเพราะนั้นนะครับจากการทดลองในตอนที่1ที่เราใช้ใบผักบุ้งที่ทั้งหุ้มและไม่ได้รับแสงใช่ไหมพอได้รับแสงแล้วจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่เกิดไหมเกิดนะครับถ้าได้รับแสงก็จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นจะสามารถสร้างน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแป้งได้แล้วเมื่อเราทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนะครับก็จะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจากที่เราได้ทำการทดลองในตอนที่1ผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคำถามต่อมาแล้วตอนที่2ล่ะครับแล้วตอนที่2ล่ะนะครับจากการทำกิจกรรมในตอนที่2ที่เราใช้ใบชะบาด่างในการทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนะครับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรแล้วเราทราบได้อย่างไรคิดว่าในตอนที่2เนี้ยปัจจัยคืออะไรครับ
1: คลอโรฟ
0: ิลล์นะครับในใบชะบาด่างเนี่ยนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วใบชะบาด่างจะมีบริเวณที่มีสีขาวด้วยแล้วก็มีสีเขียวด้วยใช่ไหมครับบริเวณที่มีสีเขียวมันมีมีคลอโรฟิลอยู่ส่วนบริเวณที่มีสีขาวมีไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีใช่ไหมครับหลังจากที่เราไปทำการทดลองนะครับกับใบชะบาด่างมานะครับเพราะนั้นเราจะสามารถบอกได้อย่างไรว่าคลอโรฟิลเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยหลังจากที่เราทดสอบแล้วนะครับเราหยดสารอะไรลงไปนะสารละลายไอโอดีนใช่ไหมครับบริเวณไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงของสีสารละลายไอโอดีนสีเขียวหรือสีขาวที่เปลี่ยนแปลง
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวนะครับโดยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับเพราะนั้นจากการทดลองในตอนที่2นะครับปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือคลอโรฟิลล์นะครับโดยใบชะบาด่างในบริเวณที่มีสีเขียวนะครับจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเมื่อเราทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนจึงจะเปลี่ยนสีสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าบริเวณที่

0: ที่สีเขียวนั้นเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะครับต่อมานะครับจากการทำกิจกรรมการทดลองทั้ง2ตอนที่ผ่านมาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงมีปัจจัยใดบ้างมีกี่ปัจจัย
1: 2
0: ปัจจัย1คือ
1: แสง
0: 2คือ
1: คลอโรฟ
0: ิลล์นะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าแสงและคลอโรฟิลล์นะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับไหมนะครับว่าตอนที่1ที่เราทำการทดลองกับผักบุ้งคำถามการทดลองที่เราได้เฉลยกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมันคืออะไรคำถามการทดลองเราสงสัยอะไรในตอนที่1ที่เราทำการทดลองกับผักบุ้ง
2: แสงเป
0: ็
2: นป
0: ั
2: จจ
0: ั
2: ย
0: อะไรนะดังๆได้เลยครับกลุ่ม2ดังๆได้เลย
2: แสงเป็นปัจจัยในการสังเครา
0: ะห์ด้วยแสงกลุ่มที่2เขาตอบมาว่าแสงเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ใช่ไหมครับถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเพราะนั้นสมมติฐานนะครับที่เราตั้งได้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือถ้าแสงเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับใบผักบุ้งนะครับที่ได้รับแสงเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนมันก็จะเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนใช่ไหมจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับตัวแปรต้นล่ะครับตัวแปรต้นของการทดลองในตอนที่1คืออะไรมีใบผักบุ้งอยู่2แบบใช่ไหมแบบที่ได้รับแสงกับแบบที่ไม่ได้รับแสงเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นน่าจะเป็นอะไรการได้รับแสงของใบผักบุ้งนั่นเองแล้วตัวแปรตามเราดูจากอะไรสารละลายไอโอดีนใช่ไหมว่ามันเป็นไงเปลี่ยนสีหรือไม่เพราะฉะนั้นตัวแปรตามก็คือการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนนะครับแล้วตัวแปรควบคุมเมื่อครั้งที่แล้วในตอนที่1เราควบคุมอะไรบ้างขนาดของใบผักบุ้งใช่ไหมครับอายุของใบผักบุ้งใช่ไหมครับโอเคนะครับแล้วขนาดและอายุของใบผักบุ้งแล้วก็บริเวณที่วางกระถางด้วยนะครับอันนี้คือการทดลองในตอนที่1ที่เราได้ทำผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับต่อมาแล้วตอนที่2ล่ะนะครับคำถามของการทดลองคืออะไรตอนที่2แล้วตอนที่2เนี่ยเราทำการทดลองกับใบชบาด่างใช่มั้ยครับแล้วคำถามการทดลองคืออะไรถูกต้องครับปรบมือให้ตัวเองครับคำถามของการทดลองเมื่อครั้งที่แล้วก็คือคลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับและสมมุติฐานเราก็ได้ตั้งผ่านมาแล้วนะครับก็คือถ้าคลอโรฟิลล์นะครับเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับดังนั้นเมื่อทดสอบสารที่มีบริเวณที่มีสีเขียวของใบชบาด่างนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนสีสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำได้นั่นเองนะครับทีนี้ตัวแปรต้นคืออะไร
2: บริเวณ
0: ที
2: ่
0: มีสีเขียวและสีขาวใช่ไหมครับก็คือบริเวณที่มีสีเขียวและบริเวณที่ไม่มีสีเขียวก็คือเป็นสีขาวนั่นเองนะครับของใบชบาด่างและตัวแปรตามล่ะครับเราดูจากอะไรเมื่อครั้งที่แล้วการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนนะครับส่วนตัวแปรควบคุมนะครับที่เราได้ทำผ่านมาแล้วก็คือใบชบาด่างจะต้องได้รับแสงที่เท่ากันนะครับเพื่อเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับอันนี้ก็คือการทดลองทั้ง2ตอนที่เราได้ทำผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทีนี้อีก1อย่างนะครับที่เราจะต้องช่วยกันทำในวันนี้นะครับนอกจากการตั้งสมมติฐานนอกจากการกำหนดตัวแปรนะครับวันนี้เราจะได้ฝึกการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการใครเคยได้ยินคำนี้บ้างการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเคยได้ยินไหม
3: เคย
0: มีคนเคยได้ยินแต่ส่วนมากคือไม่เคยได้ยินใช่ไหมเพราะนั้นอาจจะเป็นความรู้ใหม่ของนักเรียนทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมันคืออะไรนะครับคิดว่าน่าจะยากไหมดูจากคำแล้วน่าจะยากไหมน่าจะยากใช่ไหมเราลองดูนะครับการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเป็นการกำหนดความหมายก็คือเป็นการให้ความหมายและขอบเขตของตัวแปรในการทดลองนะครับให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้อันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่หลังจากที่เราดูความหมายใช่ไหมเราลองดูตัวอย่างดีไหมตัวอย่างน่าจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างของการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับตัวอย่างแรกอย่างเช่นคำว่าการเจริญเติบโตเราจะต้องให้ความหมายของคำนี้นะครับเพื่อกำหนดให้เข้าใจตรงกันอย่างเช่นการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับหมายถึงความสูงของพืชอันที่2นะครับการระเหย

0: หมายถึงการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับวัชพืชหมายถึงพืชที่มนุษย์ไม่ได้ปลูกแต่ขึ้นเองตามธรรมชาติและก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชที่เราตั้งใจปลูกนะครับพอจะมองภาพออกไหมว่าการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการน่าจะเป็นอย่างไรก็คือเป็นการให้ความหมายเพื่อให้คนอื่นเข้าใจตรงกันกับเราโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้เราจะได้ลองฝึกการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้คิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันว่านักเรียนต้นทางจะทำได้ไหมแต่นักเรียนปลายทางครูได้ยินเสียงมาดังมากว่าทำได้แน่ๆนะครับคำถามก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับนอกจากปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือแสงและคลอโรฟิลที่เราทราบมาแล้วจากการทำกิจกรรมในตอนที่1และตอนที่2นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่และปัจจัยนั้นคือปัจจัยใดคิดว่ามีอีกไหมนอกจากแสงและคลอโรฟิล
1: น
0: ้ำกุ้งหกตอบว่าน้ำลมอากาศธาตุอาหารในดินปริมาณสารไอโอดีนอุณหภูมิเมื่อครั้งที่แล้วครูก็ได้สอบถามไปแล้วใช่ไหมเราก็ได้ตอบมาเนาะตอนนี้ได้ไปแล้ว2อย่างคือแสงและคลอโรฟิลล์วันนี้ที่ตอบมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับแล้วเราจะมาดูกันจากการที่เราทำกิจกรรมว่าสรุปแล้วมีปัจจัยอะไรอื่นอีกบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเก็บคำตอบนั้นไว้นะครับเอาล่ะกิจกรรมที่1นะครับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชื่อกิจกรรมเนี่ยมันเหมือนกับกิจกรรมในครั้งที่แล้วใช่ไหม แต่ว่ากิจกรรมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนซึ่งเราทำไปแล้ว2ตอนวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมในตอนที่3กันนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใบงานที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับถึงตัวแปรทั้งตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะครับจากการอ่านและวิเคราะห์วิธีการทำกิจกรรมที่กำหนดให้นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับปาหนึ่งใบนะครับผูกปากถุงให้แน่นซึ่งโซดาไฟสามารถลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงพลาสติกได้ในข้อที่2เนี่ยโซดาไฟมีไว้ทำอะไรครับทำไมเขาต้องใส่โซดาไฟเข้าไปแล้วเอาถุงหุ้มพร้อมกับใบชบา
1: ลดปริมาณการ
0: แล้วนะครับต่อมาข้อที่4นะครับนำกระถางต้นชบาไปวางกลางแดด3ชั่วโมงนะครับทั้งใบชบาด่างที่มีโซดาไฟและใบชบาด่างที่ไม่มีโซดาไฟไปวางไว้กลางแดดนะครับจากนั้นทำยังไงต่อข้อที่5เขาบอกว่าเด็ดใบชบาที่อยู่ในถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟและที่อยู่ในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟก็คือเอาใบชบาของ2ใบนั้นน่ะมาทำการทดลองนะครับโดยทำการทดสอบคล้ายๆกับวิธีที่เราทำผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนั่นเองแล้วก็ได้ผลตามภาพนี้ครับนักเรียนดูภาพนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นใบชบาในถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟส่วนฝั่งขวามือนะครับเป็นใบชบาในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟเอาล่ะมันต่างกันยังไง2รูปภาพนี
1: ้
0: สีมันเปลี่ยนใช่ไหมฝั่งซ้ายมือนะครับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนแปลงไหม
1: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนแสดงว่ามีแป้งหรือไม่
1: ไม
0: ่น่าจะมีใช่ไหมครับส่วนฝั่งขวามือสีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยน
0: เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินหรือแบบสีดำเข้มเลยใช่ไหมครับแสดงว่าใบฝั่งขวามือเนี่ยจะมีแป้งไห
1: ม
0: น่าจะมีใช่ไหมครับอันนี้คือผลการทำกิจกรรมนะครับที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ซึ่งมีอยู่ในใบกิจกรรมอยู่แล้วนะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้นักเรียนดูประกอบไปด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้หลังจากที่เราดูแล้วเราต้องวิเคราะห์ช่วยกันในแต่ละกลุ่มแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานนะครับสิ่งที่เราต้องบันทึกมีอะไรบ้างสมมติฐานการทดลองนี้น่าจะเป็นอย่างไรนิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไรนะครับแล้วแต่ละคนจะต้องช่วยการระบุตัวแปรนะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยสมาชิกคนที่1 2 3 4 5นะครับคิดเห็นว่าตัวแปรต้นน่าจะเป็นอะไรตัวแปรตามน่าจะเป็นอะไรตัวแปรควบคุมน่าจะเป็นอะไรแล้วนำมาวิเคราะห์ร่วม

0: กันนะครับแล้วสรุปเป็นผลการทำงานของกลุ่มว่ากลุ่มของเราคิดเห็นว่าตัวไปต้นคืออะไรตัวไปตามคืออะไรและตัวไปควบคุมน่าจะเป็นอะไรนะครับคิดว่าน่าจะทำได้ไหมคิดว่าน่าทำได้ไหมน่าจะทำได้นะครับแล้วก็สรุปด้วยนะครับว่าจากการทดลองนี้ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงน่าจะเป็นอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมถามเพื่อเช็คความเข้าใจของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับกิจกรรมนี้จัดชุดการทดลองเป็นกี่ชุดกี่ชุดการทดลองนี้กี่ชุด3ชุดอะไรบ้างอ่ะกี่ชุดอ่ะลองดูในใบกิจกรรมครับมันมีรูปภาพให้เราสังเกตกี่รูป
1: 2
0: รูปเพราะฉะนั้นเขาจัดชุดการทดลองกี่ชุด
1: 2
0: ชุดนะครับคือชุดที่มีอะไรนะ
1: ไม่มีโซลาร์ไฟเลยไม่มีโซลาร์ไฟ
0: เขาใส่อะไรเข้าไป
1: โซลาร
0: ์ไฟเพราะฉะนั้นมันจะมี2ชุดคือชุดที่มีโซดาไฟกับชุดที่ไม่มีโซดาไฟนะครับ2ชุดได้แก่ใบชบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟและใบชบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟนะครับต่อมาเพราะเหตุใดจึงต้องใส่โซดาไฟในถุงพลาสติกทราบไปยังเพื่อลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะโซดาไฟเป็นสารที่ทำปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นสารโซเดียมคาร์บอเนตนะครับและน้ำก็จะทำให้ภายในถุงพลาสติกเนี่ยไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือพูดง่ายๆคือลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับต่อมาการเปลี่ยนแปลงของสีสารละลายไอโอดีนบนใบชบาทั้ง2ใบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันใช่ไหมใบนึงจะเป็นไงเปลี่ยนสีสารละลายไอโอดีนไหม
1: ไม
0: ่เปลี่ยนแต่อีกใบนึงเป็นไง
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนนะครับนะครับแตกต่างกันโดยสีของสารละลายไอโอดีนที่หยดลงบนใบชบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟนะครับจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มส่วนสีสารละลายไอโอดีนที่หยดลงบนใบชบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการศึกษานะครับต่อมาการทดลองนี้ใบชบาใบใดที่มีแป้งและใบใดที่ไม่มีแป้งทราบได้อย่างไรจึงเป็นเช่นนั้นใบไหนที่มีแป้งอะลองคิดดูก่อนใบไหนที่มีแป้งใบที่มีโซดาไฟหรือใบที่ไม่มีโซดาไฟที่มีแป้งไม่มีโซดาไฟจะมีแป้งใช่ไหมครับนะครับใบชบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟจะมีแป้งนะครับเพราะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วปรากฏว่าสารละลายไอโอดีนสามารถที่จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มได้นะครับส่วนใบชบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟจะไม่มีแป้งเพราะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วสีไม่เปลี่ยนนะครับต่อมานักเรียนคิดว่าสิ่งเราสงสัยว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ครูได้เพิ่มเติมประเด็นให้นักเรียนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับโดยคำถามทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยหรือไม่หรือคำว่าอย่างไรนะครับเพื่อนำไปสู่การหาคำตอบไรนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ลงมือวิเคราะห์แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำลงในใบงานที่หนึ่งมีอะไรบ้างครับ
1: ต
0: ั้งสมมติฐานกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการแล้วก็ระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมใช่ไหมมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วครูอนุญาตให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้นะครับโดยที่ระหว่างที่ทำกิจกรรมถ้ามีประเด็นอะไรสงสัยยกมือสอบถามครูได้เลยนะครับอ่ะเชิญเลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบของใบงานที่1ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันเลยนะครับตอนที่3ที่เราได้ทำกิจกรรมกันในวันนี้นะครับผู้ขอฟังสมมุติฐานการทดลองก่อนมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอสมมุติฐานการทดลองของกลุ่มตัวเองไหมมีไหมครับยกมือให้ครูดูหน่อยนะครับมีกลุ่ม2มีกลุ่ม6กลุ่ม5งั้นเดี๋ยวยกธงนะยกธงนะครับเตรียมธงไว้เอาธงขึ้นมาเลยนะครับใครจะได้ตอบคำถามในข้อนี้นะครับสรุปแล้วสมมติฐานการทดลองในตอนที่3คืออะไรนะครับพร้อมเอามือจับหูเลยครับเอามือจับหูพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ลุกขึ้นแล้วตอบสมมุติฐานการทดลองให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่าจากที่เราได้พิจารณาแล้วนะครับสมมุติฐานการทดลองน่าจะเป็นอะไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงสีจะเปลี่ยนแปลงหรือไม
0: ่ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับจากที่กลุ่มที่6ตอบมานะครับกลุ่มที่6บอกว่าถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับสารละลายออกซิเจนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่คำการที่ลงท้ายด้วยคำว่าหรือไม่เป็นสมมุติฐานหรือเป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับยังไม่ใช่สมมุติฐานเพราะนั้นเดี๋ยวขอกลุ่มอื่นเสริมหน่อยไม่เป็นไรนะกลุ่มผมไม่เป็นไรนะครับยกธงอีกดีกว่าครูไม่สามารถเลือกได้พร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับสมมติฐานของเขาคืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เป็นการสร้างอาหารของพืชครับ

0: เป็นการสร้างอาหารของคุณอัปรมมือให้กลุ่มที่5ก่อนนะครับกลุ่มที่2
1: ใบชะบาด้วยสารละลายไอโอดีนสีของสารละลายไอโอดีนจะเป็นสีเป็นสีน้ำเงินเข้มครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยฟังกลุ่ม1เพิ่มเติมลุกขึ้นได้เลยครับลุกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ตอบให้เพื่อนฟังซิว่าสมมติฐานของเราคืออะไรเชิญได้เลยครับ
2: ไม่ใช
0: ่ตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้ในตอนที่3ก็คืออยากรู้ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์หรือไม่เพราะฉะนั้นการคาดคะเนคำตอบหรือการตั้งสมมติฐานเราจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันจะเป็นปัจจัยหรือไม่นะครับเพราะนั้นสมมติฐานการทดลองก็นะครับสามารถที่จะเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชดังนั้นนะครับใบชะบาที่ถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยเมื่อทดสอบแป้งในใบด้วยสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนะครับส่วนใบชะบาในถุงที่มีโซดาไฟจะไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อทดสอบแป้งในใบด้วยสารละลายไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนสีอันนี้คือการคาดคะเนคำตอบหรือที่เรียกว่าสมมติฐานการทดลองนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นิยามเชิงปฏิบัติการนะครับมีใครอยากจะตอบบ้างงั้นยกธงนะครับมีหลายกลุ่มเดี๋ยวยกธงดีกว่านะครับพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่6เนาะนะครับว่าเขาจะสามารถกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการได้หรือไม่นะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
3: การสังเคราะห์ด้วยแสงคือการเป็นการสร้างอาหารค่ะ
0: การสร้างอาหารของใครครับ
3: ของ
0: ใครครับใครเป
3: ็
0: น
3: ของพืชค่ะ
0: ของพืชปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับเราสามารถที่จะนิยามนะครับคำว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับก็กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการสร้างอาหารของพืชนั่นเองนะครับโดยที่น้ำตาลจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งนะครับแล้วเราก็จะสามารถทดสอบแป้งได้โดยใช้สารละลายไอโอดีนนะครับถ้ามีแป้งสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับแต่ถ้าไม่มีแป้งสารละลายไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนสีนะครับอันนี้ก็คือนิยามเชิงปฏิบัติการที่เราสามารถที่จะกำหนดขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะครับว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้คืออะไรนะครับต่อมานะครับจากการทดลองในตอนที่3ที่เราได้ศึกษาไปนะครับขอตัวแทนตอบตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมให้ครูหน่อยมี2กลุ่มใช่ไหมมีอีกไหมมีนะโอเคงั้นยกธงนะครับเตรียมไว้ตอนนี้มีสีไหนที่ยังไม่ได้ยกไหมสีเหลืองนะโอเคพร้อมนะครับเตรียมตัวยกธงสีเหลืองครับ กลุ่มที่5ครับเดี๋ยวกลุ่มที่5ตอบให้หน่อยตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมคืออะไรนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยได้ไหมได้ไหมกลุ่มที่5ลองดูนะครับโอเคเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
4: ตัวแปรต้นนะคะใบชะบาที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะตัวแปรตามการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนค่ะตัวแปรควบคุมขนาดอายุและระยะเวลาการตากแดดของใบชะบาค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเพิ่มเติมนะครับตัวแปรต้นของการทดลองนี้ก็คือการมีและไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวแปรตามคือการเกิดแป้งในใบชะบาซึ่งเราจะสามารถทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนได้ใช่ไหมโอเคนะครับตัวแปรควบคุมต้องควบคุมอะไรบ้างขนาดและอายุของใบชะบานะครับรวมถึงการได้รับแสงด้วยนะครับสรุปจากตอนที่3ที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของการทดลองนี้คือ
5: แก๊ส
0: คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะโอเคอภิปรายหลังการทำกิจกรรมจากการทำกิจกรรมทั้ง3ตอนนี้พอจะบอกครูได้ยังว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
5: คลอโรฟิลล์
0: แสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับจาก3ตอนนี้ก็คือแสงคลอโรฟิลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับจะเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีอีก1อย่างครับอีก1อย่างคือน้ำนะครับน้ำก็เป็น

0: อีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชซึ่งรากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาจากดินเพราะฉะนั้นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีทั้งหมดกี่ปัจจัยครับ4ปัจจัยมีแสงคลอโรฟิลล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนั่นเองนะครับโอเคสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองนะครับโดยปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับที่จะช่วยให้พืชสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้ก็จะมีแสงคลอโรฟิลล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนั่นเองนะครับโอเคนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันก็คือเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที่1หลังจากที่เราได้ศึกษาปัจจัยไปแล้วเราจะมาดูว่าถ้าเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะครับจะได้ผลผลิตอะไรออกมาบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง2ใบงานที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีคำถามไหมตอบให้ครูชื่นใจอีกครั้งหนึ่งปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีทั้งหมดกี่ปัจจัย
1: 4
0: ปัจจัย1แสง2คลอโรฟิลล์3แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ4น้ำโอเคเก่งมากปรบมือให้ตัวเองครับโอเควันนี้ถ้านักเรียนสามารถตอบได้แล้วแล้วก็ไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเข้า
3: Oh.

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขไม่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้าน

รัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญ

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: นักเรียนจะต้องระบุผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชวันนี้นักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้นะครับระบุให้ได้ว่าผลผลิตแปลว่าผลผลิตน่าจะเป็นอะไรผลผลิตของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงน่าจะเป็นอะไรจากด้านทักษะกระบวนการเนี่ยนะครับเขาบอกว่านักเรียนจะต้องลงความเห็นใช่ไหมจากการสังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงของปลายทูบที่ติดไฟมาระบุแก๊สเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือแก๊สนะครับไม่รู้แก๊สอะไรวันนี้เราจะได้มาดูกันว่าเอ๊ะผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่บอกว่ามันเป็นแก๊สเนี่ยมันคือแก๊สอะไรที่เราจะได้ออกมานะครับอันนี้ก็คือด้านทักษะกระบวนการนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับวันนี้เราจะได้ปฏิบัติกิจกรรมเพราะฉะนั้นผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรผลการทดลองเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องมีความเชื่อมั่นในผลการทำกิจกรรมของกลุ่มตัวเองนะครับโดยสืบสอบและก็ใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและลงความเห็นข้อมูลมาสนับสนุนการอธิบายเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องระบุความรู้เกี่ยวกับผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงจากการลงความเห็นโดยใช้หลักฐานจากการทดลองนะครับวันนี้เราจะได้ทำการทดลองเพราะฉะนั้นผลการทดลองเป็นอย่างไรให้นักเรียนยึดผลการทดลองของกลุ่มตนเองนะครับไม่ต้องใส่ความคิดเห็นเข้าไปนะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรให้ยึดแบบนั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับช่วงทบทวนกันสักนิดช่วยกันคิดสักหน่อยนะครับจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาวันนี้ครูมีคำถามนะครับที่จะสอบถามในช่วงนี้ทั้งหมด3คำถามนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับเขียนคำตอบลงในกระดานเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มเอากระดานขึ้นมานะครับ1คำถามถ้ากลุ่มไหนตอบถูกสะสมสติ๊กเกอร์5ดวงนะครับวันนี้เราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะสามารถตอบคำถามถูกต้องทั้ง3คำถามบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะพร้อมแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมแล้วหรือยังถ้าไม่มีกระดานนะครับนักเรียนสามารถยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามที่1กันเลยนะครับนักเรียนสามารถปรึกษากันได้นะในแต่ละกลุ่มปรึกษากันเบาๆเดี๋ยวกลุ่มข้างๆจะได้ยินคำตอบของเรานะครับโอเคคำถามข้อแรกกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะครับครูมีเวลาให้ในการคิดแล้วก็ตอบคำถามลงไป1นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะครับเขียนลงไปได้เลยนะครับในกระดานของเราแต่ละกลุ่มลองนึกช่วยกันนะครับว่าจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมานะครับเราจะสามารถบอกได้ไหมว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะครับเขียนลงไปในกระดานได้เลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่30วินาทีนะครับกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวชูคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับตอนนี้หลายๆกลุ่มน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 32 1ยกคำตอบครับยกคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับว่าเราตอบมาว่าอะไรบ้างนะครับยกเลยยกเลยกลุ่มที่3ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม6บอกว่าการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือการสร้างอาหารของพืชมีกลุ่ม5ตอบมาว่าคือการที่พืชได้รับปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนกลุ่มที่3ตอบไม่ทันนะครับไม่เป็นไรอ่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรครับคือกระบวนการที่พืชใช้ในการสร้างอาหารปรบมือให้กับกลุ่มที่ถูกครับส่วนกลุ่มที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไร

0: ใจนะครับเรามีข้อที่จะให้แก้ตัวนะครับมาเราไปดูข้อที่2กันเลยนะครับกลุ่มไหนที่เขียนคำตอบไม่ทันนะครับกลุ่ม3ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเดี๋ยวเราแก้ตัวในข้อที่2แล้วก็เขียนคำตอบให้เร็วนะครับต่อมาข้อที่2นะครับถามว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรนะครับปรึกษากันเบาๆอ่ะเริ่มจับเวลานะครับ1นาทีนะครับอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรปรึกษากันเนาะแล้วก็เขียนลงบนกระดานได้เลยนะครับปรึกษากันได้นะในแต่ละกลุ่มนะครับว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นเนี้ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมานะครับสรุปแล้วอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะนับถอยหลังแล้วนะครับเมื่อหมดเวลาให้นักเรียนชูกระดานขึ้นนะครับให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับ5 4 3 2 1ยกครับยกเลยยกเลยนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5บอกว่ามันคือน้ำตาลนะครับโดยกลุ่ม6เขาบอกว่าจากน้ำตาลเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งนะครับส่วนกลุ่มที่5ตอบมาว่าคือน้ำตาลที่พืชนำมาเก็บในรูปแบบของแป้งมั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: ไม่มีเสียงตอบรับมั่นใจไหม
2: ม
0: ั่
2: นใจ
0: กลุ่ม6บอกว่ามั่นใจอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ำตาลนะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งนั่นเองนะครับและสารอื่นๆเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆของพืชให้ครับให้ครับถูกต้องถูกต้องนะครับอีก1ข้อนะครับอีก1ข้อตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว2ข้อข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อนี้อาจจะยากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะนั้นแต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับว่าจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันผ่านมานะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับครูเริ่มจับเวลานะครับ1นาทีนะครับเราจะทราบได้อย่างไรลองปรึกษากันดูนะครับอะไรคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงปรึกษากันแล้วก็เขียนลงบนกระดานได้เลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ30วินาทีนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับเขียนให้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวครูจะนับถอยหลังแล้วนะครับกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้เขียนคำตอบลงเขียนเลยนะครับสามสองหนึ่งยกหมดเวลาแล้วครับยกคำตอบเลยนะครับยกเลยยกเลยยกเลยนะครับโหมีคำตอบหลากหลายมากนะครับกลุ่มที่หนึ่งบอกว่านำไอโอดีนหยดลงบนใบที่สังเคราะห์แสงและเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินกลุ่มที่สองบอกว่าทดสอบพืชด้วยสารละลายไอโอดีนและเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินหรือดำกลุ่มที่3บอกว่ามีการหยดสารไอโอดีนะครับหยดสารไอโอดีนเนาะกลุ่มที่4บอกว่าเมื่อหยดสารไอโอดีนใบจะเปลี่ยนสีกลุ่มที่5บอกว่าเพราะเมื่อนำสารละลายไอโอดีนมาทดสอบจะเกิดการเปลี่ยนสีแสดงว่ามีการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงและกลุ่มที่6บอกว่าจากการทดสอบแป้งบริเวณใบของพืชโดยสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือน้ำเงินนะครับเฉลยของครูคือนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหลักฐานที่บ่งบอกว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือพืชสติ๊กเกอร์ไปแล้ว15ดวงนะครับเน้นย้ำนักเรียนครั้งหนึ่งเราที่เราตอบผ่านไปนะครับข้อละ5ดวงนะครับเดี๋ยวมารับด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือช่วงทบทวนกันสักนิดช่วยกันคิดสักหน่อยนะครับเอาละคำถามต่อมานะครับก่อนที่จะไปดูคำถามนอกเหนือจากน้ำตาลมันคืออะไร

0: นะครับต่อมาถ้านักเรียนเคยสังเกตนะครับสังเกตอะไรสังเกตพืชน้ำเอ๊ะอะไรคือพืชน้ำอย่างเช่นบัวสาหร่ายนะครับที่อยู่ในสระหรือในอ่างเลี้ยงปลานะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นฟองแก๊สเกาะติดอยู่ตามใบพืชใครเคยสังเกตบ้างใครเคยเห็นฟองแก๊สที่มันอยู่ติดตามใบของพืชน้ำบ้างยกมือครับนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับบางครั้งนะครับฟองแก๊สจะมีขนาดที่ใหญ่และจะผุดขึ้นมานะครับนั่นคือพืชมีการผลิตและคายแก๊สบางชนิดออกมานะครับแสดงว่าฟองแก๊สที่ติดอยู่ที่ใบของพืชน้ำนั้นน่ะนะครับมันมาจากพืชนะครับซึ่งมันคือแก๊สชนิดหนึ่งนะครับคำถามของครูก็คือนักเรียนคิดว่าแก๊สนี้เป็นแก๊สชนิดใดในการสังเคราะห์ด้วยแสงนักเรียนคิดว่าเป็นแก๊สชนิดไหนคิดว่าเป็นแก๊สกลุ่ม5บอกว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลุ่ม2มีใครคิดเห็นต่างไหมกลุ่ม6บอกว่าเป็นแก๊สไนโตรเจนกลุ่ม2บอกว่าเป็นแก๊สออกซิเจนตอนนี้มี3คำตอบแล้วนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนซิเจนมีอีกไหมมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมครับมี3ความคิดเห็นนะแต่ว่าคำถามข้อนี้ครูจะยังไม่เฉลยให้ครูจะยังไม่เฉลยให้นะเก็บ3คำตอบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันจากการที่เราได้ทำกิจกรรมทำการทดลองในวันนี้นะครับว่าสรุปแล้วแก๊สที่เกาะอยู่ที่ใบของพืชน้ำเนี้ยนะครับมันคือแก๊สที่มีชื่อว่าอะไรนะครับเพราะนั้นเข้าสู่กิจกรรมของเรากิจกรรมที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าแก๊สนั้นน่ะนะครับคือแก๊สอะไรมีชื่อว่าอะไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือใบกิจกรรมที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็มีใบงานที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: ผลผลิตออก
0: มากิจกรรมนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องแก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสไปที่แก๊สที่ได้นะครับจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับต่อมาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มีไว้เพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือระบุแก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเน้นย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เราสามารถหาคำตอบได้ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั้นคือแก๊สชนิดไหนมีชื่อว่าอะไรนะครับเอาล่ะวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับตั้งใจฟังทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้อย่างถูกต้องและก็ได้ผลการทำกิจกรรมนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมนะครับข้อที่1นะครับให้นักเรียนนำสาหร่ายหางกระรอกบรรจุในกรวยแก้วนะครับจากนั้นคว่ำกรวยแก้วลงในบีกเกอร์เติมน้ำลงในบีกเกอร์จนมิดปลายก้านกรวยแก้วนะครับลักษณะเหมือนกับรูปภาพนะครับที่อยู่บนสไลด์ตอนนี้เลยนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องใส่สาหร่ายหางกระรอกลงไปในกรวยแก้วแล้วก็คว่ำกรวยแก้วลงในบีกเกอร์ใช่ไหมจากนั้นก็เติมน้ำนะครับโดยที่เน้นย้ำนักเรียนว่าพยายามให้สาหร่ายหางกระรอกเนี่ยอยู่ภายในกรวยแก้วนะครับต่อมาข้อที่2นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนใส่น้ำในหลอดทดลองที่มีขนาดใหญ่กว่าก้านกรวยแก้วจนเต็มแล้วคว่ำหลอดทดลองนะครับครอบก้านกรวยแก้วโดยไม่ให้มีอากาศเหลือบริเวณก้นหลอดทดลองอันนี้คือความท้าทายอันนี้คือความยากนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นหลังจากที่นักเรียนเติมน้ำลงในหลอดทดลองเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนใช้นิ้วหัวแม่มือปิดที่ปากของหลอดทดลองก่อนแล้วก็คว่ำลงนะครับโดยคว่ำลงไปบนยอดของกรวยแก้วนะครับปลายของกรวยแก้วนั้น

0: เน้นย้ำว่าห้ามให้ก้นของหลอดทดลองที่อยู่ด้านบนตรงนี้มีฟองอากาศเด็ดขาดนะครับถ้ามีทำอย่างไร
1: ทำ
0: ใหม่นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับอ่ะข้อที่1กับข้อที่2พอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะต่อไปนะครับเราต้องทำยังไงต่อนะครับหลังจากที่เราเซตอุปกรณ์เมื่อสักครู่เสร็จแล้วในข้อที่3ให้นักเรียนใส่ผงฟูลงไป1ช้อนเบอร์1นะครับครูมีช้อนเบอร์1ให้นักเรียนให้นักเรียนตักเพียงแค่1ช้อนเท่านั้นนะครับใส่ลงไปในบิกเกอร์ที่มีน้ำอยู่นะครับเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นคำถามของครูคือทำไมเราถึงต้องเติมผงฟูเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับต่อมาทำอย่างไรต่อข้อที่4สังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองทุกๆ30นาทีเป็นเวลา90นาทีนะครับเราต้องสังเกตทุกๆ30นาทีแล้วดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับโดยการที่ก่อนที่นักเรียนจะสังเกตนะครับให้นักเรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้ที่นักเรียนเซตไว้ชุดการทดลองนี้ไปตั้งไว้กลางแดดนะครับเพื่อที่จะสามารถสังเกตได้นะครับจากนั้นในข้อที่5นะครับเมื่อครบ90นาทีนะครับยกหลอดทดลองออกจากก้านกล้วยแก้วนะครับโดยใช้นิ้วหัวแม่มือปิดปากหลอดทดลองให้สนิทขณะที่ปลายหลอดทดลองยังจุ่มอยู่ในน้ำแล้วค่อยยกหลอดทดลองขึ้นนะครับถ้าเรายกขึ้นก่อนเกิดอะไรขึ้นจะไม่ได้ผลการทดลองนะเพราะนั้นให้ปิดก่อนค่อยยกขึ้นนะครับข้อที่6แย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองอย่างรวดเร็วสังเกตปลายทูบที่ติดไฟแล้วก็บันทึกผลนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะสแกน QR code นะครับที่อยู่บนสไลด์นี้เพื่อที่จะดูวิธีการทำกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะครับเผื่อว่าบางขั้นตอนเราอาจจะตกหล่นหรือข้ามไปนะครับสามารถสแกน QR code แล้วก็ดูได้นะครับโอเคเพราะนั้นเรามาดูที่ใบงานของเราดีกว่าเราจะต้องบันทึกอะไรบ้างตารางผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองนะครับสิ่งที่เราจะต้องบันทึกคือการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองนะครับให้เราโฟกัสไปที่หลอดทดลองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับส่วนฝั่งขวาการแย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือตารางผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองนะครับนอกจากบันทึกผลลงในตารางแล้วนักเรียนจะต้องวาดภาพชุดการทดลองหลังจากทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่เราตั้งครบ90นาทีแล้วนะครับผลการทดลองเป็นยังไงบ้างให้วาดภาพชุดการทดลองนั้นด้วยนะครับโอเคและคำถามท้ายกิจกรรมมีใครดูแล้วบ้างว่ามันมีทั้งหมดกี่ข้อ มีทั้งหมด5ข้อนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมตอบคำถามท้ายกิจกรรมทั้ง5ข้อนี้ด้วยนะครับเอาล่ะเกร็ดความรู้ที่ครูอยากจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับเกร็ดความรู้ของครูก็คือแก๊สออกซิเจนนะครับเป็นแก๊สที่ช่วยเร่งให้เกิดการเผาไหม้ดังนั้นในการทดสอบแก๊สออกซิเจนทำได้โดยใช้ทูบที่ติดไฟแย่ลงไปในหลอดทดลองนะครับถ้าแก๊สในหลอดทดลองเป็นแก๊สออกซิเจนปลายทูบจะสว่างวาบขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นครูเคยสอบถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าแก๊สที่ได้น่าจะเป็นแก๊สอะไรมี3คำตอบใช่ไหมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สไนโตรเจนนะครับถ้าเป็นแก๊สออกซิเจนให้นักเรียนสังเกตที่ปลายของทูบนะครับถ้าแย่ปลายทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟนะครับลงไปในหลอดทดลองแล้วถ้าปลายทูบมันสว่างวาบขึ้นแสดงว่าแก๊สนั้นเป็นแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมนักเรียนคิดว่าสมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไรเราจะตั้งสมมติฐานการทดลองนี้ว่าอย่างไรตอนนี้เราคิดว่าแก๊สที่ได้น่าจะเป็นแก๊สอะไรครับน่าจะเป็นแก๊สออกซิเจนใช่ไหมถ้าเป็นแก๊สออกซิเจนหลักฐานใดที่จะเป็นตัวบอกที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่ามันคือแก๊สออกซิเจนปลายทูบมันจะเป็นยังไงครับมันจะสว่างวาบขึ้นเหมือนเกล็ดความรู้ที่ครูให้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าอย่างไรบ้างถ้าแก๊สที่ได้เป็นแก๊สออกซิเจนใช่ไหมเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแก๊สออกซิเจนถ้ามันเป็นแก๊สออกซิ

0: เช่นปลายของธูปมันจะเป็นยังไงครับ
1: สว่าง
0: มันจะสว่างวาบขึ้นเพราะฉะนั้นสมมุติฐานการทดลองของเราก็คือถ้าแก๊สที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในหลอดทดลองเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับดังนั้นถ้าแห่ธูปที่ติดไฟลงไปในหลอดทดลองธูปมันจะสว่างวาบขึ้นนะเพราะนั้นหลังจากที่เราทำกิจกรรมครบทั้ง90นาทีเสร็จแล้วนะครับแล้วเราใช้ปลายธูปนะครับแห่ลงไปถ้ามันสว่างวาบขึ้นเราก็จะสามารถบอกได้ว่านั่นคือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมอะไรอยากจะสอบถามครูก่อนไหมก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมกันมีไหมครับไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นนะครับสามารถยกมือสอบถามครูหรือขอความช่วยเหลือหรือขอความแนะนำจากครูได้นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยให้ความช่วยเหลือแล้วก็คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วตื่นเต้น
0: เอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะได้ชุดการทดลองแล้วแล้วเราก็ได้นำชุดการทดลองไปวางตากแดดไว้นะครับตอนนี้น่าจะยังไม่ถึง30นาทีแรกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับให้ครบทั้ง90นาทีแล้วเราก็อย่าลืมทดสอบด้วยทูบนะครับที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟเนาะนะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เดี๋ยวครูขอสอบถามนักเรียนสักนิดนึงนะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับคำถามแรกนักเรียนลงมือทำกิจกรรมของกลุ่มตนเองถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้แต่ละกลุ่มถึงขั้นตอนไหนแล้วเราได้นำชุดการทดลองไปวางตากแดดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับอย่าลืมจับเวลาไปด้วยนะนะครับว่าตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปดูผลการทดลองอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบ30นาทีนะครับแล้วก็สังเกตทุกๆ30นาทีจนครบ90นาทีแล้วเราค่อยนำมาทดสอบด้วยทูบที่ติดไฟนะครับต่อมานะครับระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นบ้างและมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรมีกลุ่มไหนที่เจอและปัญหาแล้วก็อุปสรรคบ้างขอดูมือหน่อยมีกลุ่มไหนครับขอฟังกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวฟังกลุ่มหนึ่งก่อนนะฮะว่าเขาเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรแล้วเขามีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งลุกขึ้นได้เลยนะครับเล่าปัญหาให้เพื่อนฟังแล้วก็แนวทางการแก้ไขเชิญกลุ่มที่หนึ่งได้เลยครับ
1: มีฟองอากาศครับ
0: มีฟองอากาศเกิดขึ้นที่ไหน
1: ในหลอดครับในหลอดแก้ว
0: อ๋อน่าจะเป็นตอนที่เราคว่ำหลอดทดลองใช่ไหมคุณเน้นย้ำบอกว่าอย่าให้มีฟองอากาศนะใช่ไหมครับแต่ว่าบังเอิญว่ากลุ่มที่หนึ่งทำแล้วเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับแล้วกลุ่มที่หนึ่งแก้ปัญหาอย่างไร
1: ทำใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครับ
0: ทำหลายรอบไหม
1: หลายรอบ
0: หลายรอบแล้วตอนนี้สำเร็จยัง
1: สำเร็จแล้วครับ
0: สำเร็จแล้วโอเคปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งครับปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มที่หนึ่งก็คือตอนที่เขาเติมน้ำลงในหลอดทดลองแล้วเขาจะนำหลอดทดลองไปคว่ำลงไปกรวยแก้วนะครับบังเอิญว่าเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับกลุ่มที่หนึ่งเขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยทำใหม่ครับครูทำอยู่หลายรอบแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะทำสำเร็จแล้วตั้งตากแดดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกลุ่มอื่นมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนอกจากฟองอากาศที่มันเกิดขึ้นมีไหมครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมมีไหมไม่มีเนาะแสดงว่าเราเก่งมากนะครับปรบมือให้ตัวเองครับโอเคนะครับหลังจากนี้เน้นย้ำนักเรียนอย่าลืมไปดูผลการทำกิจกรรมด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ว่าเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องนำผลการทำกิจกรรมผลการทดสอบด้วยทูบที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟนั้นมานำเสนอให้กับเพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปนะครับได้ผลการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที่2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะครับ1ใบกิจกรรมที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง2ใบงานที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยนะครับเป็นเอกสารที่เราใช้ในคาบเรียนนี้เพราะฉะนั้นครั้งถัดไปให้นำมาด้วยนะครับแล้วอย่าลืมบันทึกผลลงในใบงานที่1ให้เรียบร้อยทั้งตารางบันทึกผลและก็ภาพชุดการทดลองนะครับและข้อที่

3ใบความรู้ที่1ผลผลิตและประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเลนส์ของกล้องมันคืออะไร 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 และ16เราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปกันเลยพี่ครับ
3: ครับผม
2: ตัวเลขที่ปรากฏบนกล้องตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับพี
3: ่เป็นรูรับแสงครับ
4: ว้าว
5: เอ็กซ์ตอบครับ
6: ค่ารูรับแสงครับ
7: น่าจะเป็นรูรับแสงนะคะ
2: แล้วทำไมมันต้อง1.42 2.84 ไม่เป็น1234อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลยครับตัวเลขเหล่านี้เขาเรียกว่า f-stop ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสื่อถึงว่ารูรับแสงของกล้องยิ่งมากและถ้าตัวเลขยิ่งมากรูรับแสงยิ่งมีขนาดเล็กตัวเลขเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องจินตนาการว่ารูรับแสงของเราเป็นรูปวงกลมผมมีรูปวงกลม2วงตรงนี้ขึ้นมาการที่เราอยากจะให้รูรับแสงของเราเนี่ยรับแสงได้น้อยลงครึ่งนึงก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพื้นที่วงกลมลดลงครึ่งนึงนั่นเองถ้าสมมติรูปแรกนะครับอาจารย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรูปแรกเป็น d 0แล้วกันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่2เป็น d 1สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือพื้นที่วงกลมวงแรกเป็น2เท่าของพื้นที่วงกลมวงที่2ขวามือนะครับเราก็จะได้ d 1ยกกำลัง2ส่วน4ผมมีไพ่ไพ่ตัดชั่วชั่วคูณ4ตลอดชั่วชั่วแล้วผมก็ถอดรูทดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผมจะได้ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1ต่อไปเราจะพูดถึงพระเอกของเราแล้วนะครับตัวเลข f stop มันจะมีสูตรของ f stop นะครับคือ s เท่ากับ f ส่วน d f คือความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อตะกี้นะครับสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ก็คือ d 0เท่ากับ square root 2คูณ d 1จาก s เท่ากับ f ส่วน d นะครับเราก็จะได้ว่า d เท่ากับ s ส่วน s ดังนั้นเอาสูตรนี้ครับไปแทนกลับมาในนี้ d 0นะครับก็เลยเป็น f ส่วน s 0 d 1ก็จะเท่ากับ f ส่วน s 1จะสัง

เห็นได้ว่า F นะครับความยาวโฟกัสของฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสิ่งเดียวกันเราก็เลยชัวร์นะครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งไปดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ H1 เท่ากับ √2 S0 และนี่ครับคือความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้น F stop number ที่ S0 ตัวต่อไปนะครับ S1 จะเท่ากับ √2 S0สังเกตไหมครับว่าจาก S0 ไป S1 เราทำอะไรกันเราคูณด้วย square root 2นั่นเองตัวต่อไปครับผมคูณด้วย root 2อีก1ครั้งก็ได้เป็น square root 2กำลัง2 S0 นะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเปลี่ยน S0 นะครับแทนค่าด้วยเลข1เกิดอะไรขึ้นครับถ้า S0 เป็น1S1 ก็กลายเป็น square root 2นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น2 square root 2ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็น4นะครับไปก็4 square root 2ไปได้เรื่อยๆทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลข x stop ทำไมต้องเป็น1.4เพราะนี่ครับ square root 2มีค่าประมาณเป็น 1.414 แล้วเขาขอเขียนด้วยรสนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเอง 1.4 ไป2 square root 2 root 2ประมาณด้วย 1.4 ใช่ไหมครับคูณด้วย 2.8 ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับคือที่มาของ F stop number สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับลำดับที่ถัดจากกันนั้นมันเกิดจากการคูณด้วย square root 2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ square root 2ตัวนี้นะครับภาษาทางการของมันก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแมทมากหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ถูกแล้วเราได้พูดถึงลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าคงที่เท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับลำดับอะไรนะที่มาคู่กับลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีผลต่างเป็นค่าคงที่เราเรียกว่าผลต่างร่วมตัวอย่างของการนำเอาลำดับเลขคณิตไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรมีค่าและอยู่ใกล้ตัวน้องๆกว่าที่คิดและสิ่งนั้นก็คือธนบัตรนั่นเองเย้เราลองมาดูกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกว้างของธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นมีค่าเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันมีค่าอยู่ที่72มิลลิเมตรแต่ความที่แตกต่างกันของธนบัตรทั้ง5ชนิดก็คือความยาวของธนบัตรนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นความยาวของธนบัตรราคา20บาทนั้นความยาวของมันอยู่ที่138มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา50บาทจะอยู่ที่144มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา100บาทอยู่ที่150มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา500บาทจะอยู่ที่156มิลลิเมตรและสุดท้ายความยาวของธนบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ที่162มิลลิเมตรน้องๆสังเกตหรือเปล่าครับลำดับของความยาวของธนบัตรทั้ง5นั้นมีผลต่างร่วมเป็นเลข6พวกเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นถึงมีขนาดแตกต่างกันเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าขนาดที่มันแตกต่างกันนี้จะช่วยผู้พิการทางสายตาให้เขารู้ว่าธนบัตรที่เขามีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่และนี่คือความลับของธนบัตรที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับครั้งที่แล้วเราทำอะไรกันไปเราทำอะไรเอ่ยครั้งที่แล้ว
2: ร
1: ่
2: างภาพ
1: ใช่ไหมครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องริเริ่มเติมสีสันคิดว่าวันนี้น่าจะได้ทำอะไรเริ่ม
2: ล
1: งสีแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มลงสีในเรื่องริเริ่มเติมสีสันนะครับวันนี้จะใช้เทคนิคที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับการเรียนในภาคเรียนนี้ของเรานะครับก็คือเริ่มใช้สีโปสเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นบางคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สีโปสเตอร์อาจจะต้องเปิดใจแล้วก็เพิ่มความกล้าความกล้าเนี่ยสำคัญกับการทำงานศิลปะมากเพราะว่าถ้าหนูไม่กล้างานก็จะไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นต้องกล้ากล้าที่จะผิดกล้าที่จะถูกกล้าที่จะลองกล้าที่จะเรียนรู้นะครับจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปเร็วขึ้นรวมถึงทักษะศิลปะความเก่งศิลปะของเราก็จะพัฒนาไปเร็วมากๆด้วยนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้กันครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้ความเข้าใจนะครับสามารถอธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนะครับในรูปแบบผสมผสานที่เราได้ผสมผสานจิตรกรรมไทยกับจิตรกรรมสากลไว้ด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนได้เขียนอธิบายเขียนบรรยายวิธีการสร้างงานของเราไปแล้วในใบงานเนาะซึ่งใบงานตัวนี้ก็ยังคงใช้ในการสร้างงานด้วยเพราะว่าเราได้ออกแบบมาแล้วได้ร่างมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไกด์ไลน์จะเป็นตัวนำเส้นทางให้เรานะครับว่าเราจะต้องทำงานยังไงต่อซึ่งพวกเราก็ได้เขียนแนวคิดอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าให้ผิดเพี้ยนไปจากที่เขียนไว้เนาะดัดแปลงได้บ้างนิดหน่อยเท่านั้นนะครับอ่ะต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับวันนี้คือการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเรียนรู้ไปด้วยกันว่ามีเทคนิคไหนบ้างวิธีการไหนบ้างซึ่งครูได้อธิบายไปบ้างแล้วในครั้งที่แล้วเพื่อให้พวกเราได้ไปลองฝึกไปลองเตรียมตัวกันมานะครับแล้วก็จะได้มาใช้จริงในวันนี้นะครับอีกข้อนึงนะครับก็คือการสร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมแบบผสมผสานจิตรกรรมไทยกับสากลซึ่งพวกเราก็ได้ถ่ายทอดจากการเขียนลงในใบงานแล้ววันนี้ก็ได้ร่างภาพออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงสีนะครับอย่าลืมว่าเรากำหนดแนวคิดไว้ว่ายังไงเราเอาตัวไหนของจิตรกรรมไทยมาเราเอาตัวไหนของศิลปะสากลมาเอามาใช้ให้ถูกเอามาใช้ให้ครบนะอย่าให้ตกหล่นตรงไหนไปงานเราจะได้สื่อความหมายอย่างครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนั่นเองต่อมานะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์สากลเนาะอันเนี้ยพอเรามาเลือกงานทำให้เราได้เข้าไปศึกษาตัวงานละเอียดมากขึ้นใช่ไหมนอกจากที่เราจะได้ดูว่าภาพนี้ชื่อภาพอะไรภาพนี้ใครเป็นคนสร้างเราก็จะได้ดูไว้ว่ามีเทคนิคอะไรอย่างเช่นงานศิลปะกระจกสีเขาทำยังไงภาพวาดของดาวินชีที่เป็นภาพโมนาลิซาเนี่ยพื้นหลังเขาทำยังไงเราก็จะได้ไปศึกษาละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าของตัวงานด้วยว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาแล้วไม่ได้ทำกันง่ายๆศิลปินเขาสั่งสมประสบการณ์มานานมากกว่าจะมีตัวอย่างผลงานมาให้เราได้สร้างงานชิ้นใหม่กันวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มลงมือระบายสีวันนี้นะครับมีกิจกรรมทบทวนความรู้ซึ่งบางส่วนครูอธิบายไปแล้วให้ความรู้ไปแล้วในครั้งที่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ยังพอจำกันได้ไหมนะครับถ้าจำกันได้ในส่วนของการอธิบายครูก็จะร่นให้สั้นลงเนาะแต่ว่าถ้าจำได้ไม่แม่นเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้มากขึ้นนะครับมาทบทวนความรู้กันหน่อยครับข้อแรกถามว่าข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสีโปสเตอร์นะครับข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสีโปสเตอร์ข้อนี้มีตัวเลือกทั้งหมด4ข้อครับข้อแรกบอกว่าสีโปสเตอร์เนี่ยต้องใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเราตอบไปพร้อมๆกันดีไหมใช้น้ำเป็นตัวทำละลายใช่คุณสมบัติของสีโปสเตอร์ไหม
3: ใช
1: ่ไหม
3: ใช่
1: เอาตกลงใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
1: ่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
1: ่ใช่มีคุณสมบัติแบบทึบแสงใช่ไหม
3: ใช่
1: ทึบแสงยังไงใครตอบครูได้ทึบแสงยังไงเชิญค่ะเชิญมาดูว่าเพื่อน

0: คิดว่าทึบแสงเนี่ยทึบแสงยังไงนะครับ
1: ไม่เห็นเนื้อกระดาษค่ะ
0: พอระบายแล้วไม่เห็นเนื้อกระดาษปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับคือระบายแล้วไม่เห็นเนื้อกระดาษต่อมาสามารถระบายทับซ้อนกันได้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่และสุดท้ายเขาบอกว่าต้องลงสีอ่อนก่อนสีเข้มเสมอใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: เพราะอะไรอ่ะ
2: เราต้องลงส
0: ี
2: เข้มก่อน
0: หรือว่าเราสามารถลงได้ทั้งสีอ่อนสีเข้มเลยมีเสียงแตกนะครับบางคนก็บอกว่าต้องลงสีอ่อนก่อนบางคนบอกว่าต้องลงสีเข้มก่อนแต่บางคนก็บอกว่าลงได้ทั้ง2สีเลยมาดูเฉลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่คุณสมบัติของสีโปสเตอร์ในข้อนี้ก็คือข้อ D-Dog นะครับก็คือลงสีอ่อนก่อนหรือสีเข้มก่อนก็ได้ขึ้นกับว่าตัวงานที่หนูจะทำเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูไปอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปถามว่าสีขั้นที่2 อย่าเพิ่งตอบนะรอดูตัวเลือกก่อนนะสีขั้นที่2ได้แก่สีอะไรบ้างข้อนี้มี3ตัวเลือกข้อไหนคือสีขั้นที่2ครบเลยเชิญค่ะยกมือเร็วมากข้อไหนและได้แก่สีอะไรบ้างครับ
1: ข้อ B ค่ะ
0: ครับ
1: ได้แก่สีส้มสีม่วงและสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูเฉลยกันก่อนนะครับตอบข้อ B ถูกต้องนะครับคือสีส้มสีม่วงและสีเขียวสีส้มเกิดจากสีอะไรผสมกันครับ
2: แดง
0: กับเหลืองแล้วสีม่วงล่ะ
2: แด
0: งกับน้ำเงินและสีเขียวคือน้ำเงินกับเหลืองนะครับมาดูว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเหลืองกับแดงได้ส้มเหลืองกับน้ำเงินได้เขียวนะครับแล้วก็น้ำเงินกับแดงได้สีม่วงอันนี้คือสีขั้นที่2นะต่อมาข้อที่3คิดว่าสีนี้เกิดจากสีอะไรผสมกันนะครับมี3ตัวเลือกเหมือนกันหนูเดาว่าคือข้อไหนเชิญครับหนูคิดว่าเกิดจากสีของข้อไหนมาผสมกัน
1: ข้อ C ค่ะ
0: ข้อ C ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครเห็นต่างไหมมีไหมครับไม่มีเลยเหรอมั่นใจไหมว่าข้อ C
2: ม
0: ั่
2: นใจ
0: มีคนบอกว่าข้อ A ข้อ A น่าจะได้สีอะไรลูก
2: สีเขียว
0: มีคนบอกว่าได้สีเขียวนะครับมาดูเฉลยกันเฉลยคือข้อC นะครับก็คือสีเขียวน้ำเงินก็เกิดจากการผสมสีในขั้นที่3ก็คือการเอาสีน้ำเงินกับสีเขียวมาผสมกันนั่นเองคราวนี้มาย้อนดูสักหน่อยข้อ A เนี่ยน่าจะได้สีอะไรครับ
2: สี
0: เขียวเนาะต่อมาข้อ B ถ้าเอาม่วงมาผสมกับเขียวน่าจะได้สีอะไรมันน่าจะออกอะไรออกอะไรนะลูกออกอะไรมันจะออกน้ำตาลเพราะว่าอะไรออกน้ำตาลเพราะว่าในสีม่วงมีแดงกับแดงกับอะไรน้ำเงินแล้วในสีเขียวมีอะไรเหลืองกับน้ำเงินแสดงว่ามันจะได้สีน้ำตาลที่เข้มไปทางน้ำเงินหน่อยนึงอันนี้คือมิติการคิดเรื่องสีเนาะเดี๋ยวพอเราได้ผสมสีเราจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับต่อมาการระบายสีโปสเตอร์ที่เรียนรู้ไปในคาบก่อนมีกี่เทคนิคจำได้ไหมมาดูช้อย1เทคนิค2เทคนิค3เทคนิคหรือ4เทคนิคครับจำได้ไหมเอ่ยกี่เทคนิคครับเชิญครับเชิญอุ้ยถ้าตอบได้ว่าเทคนิคอะไรบ้างนะจะดีมากเลยกี่เทคนิคเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับโหวันนี้ครองไมค์คนเดียวเลยนะเชิญครับ
1: ข้อ C ค่ะ
0: ข้อ C 3เทคนิคพอจะจำได้ไหมครับว่าอะไรบ้างจำได้ไม่เอ่ย
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้มาทบทวนกันไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อย สำหรับเทคนิคที่เราเรียนไปแล้วในคาบก่อนนะครับ3เทคนิคถูกต้องเลย1คือการระบายเรียบระบายเรียบไปเลยกับเนื้อกระดาษ2คือการเกลี่ยสีเนาะการเกลี่ยสีและสุดท้าย3คือการระบายจากด้านหลังมาด้านหน้า3เทคนิคเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับสำหรับการทบทวนความรู้นะครับเพื่อจะได้ดูว่าครั้งที่แล้วเราจำได้มากแค่ไหนซึ่งเทคนิคเหล่านั้นเราจะต้องมาใช้ในคาบนี้แล้วก็ส่วนที่เราตอบไม่ได้ว่าสักครู่เดี๋ยวครูจะเน้นย้ำให้เพิ่มเติมนะครับต่อมาทบทวนเรื่องการระบายสีโปสเตอร์นะครับแบบแรกนะครับการระบายสีโปสเตอร์คือการระบายมากหรือน้อย
2: น
0: ้ำน้อยนะครับต่อมาล่ะมากหรือน้อย
2: แน
0: ่
2: ใจ
0: อันนี้เพื่อนบอกว่าน้ำมากต่อมาก็คือน้ำพอดีนะครับสีที่เราต้องการจริงๆแล้วถามว่ามีอันไหนผิดไหมไม่ผิดหนูจะใช้น้ำน้อยก็ได้ถ้าหนูต้องการให้ในภาพเป็นเท็กเจอร์เป็นพื้นผิวแบบนี้ใช้น้ำน้อยได้ถ้าเราต้องการให้พื้นหลังเราจางๆนะครับใช้น้ำมากแบบนี้ได้แต่ต้องระวังว่าอย่าให้มันฟุ้งจนเป็นสีน้ำเกินไปเนาะให้เหลือความเป็นสีโปสเตอร์ไว้ด้วยและสุดท้ายคือเทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดคือการระบายให้เรียบก็คือการผสมให้พอดีแบบนี้นะครับต่อมาอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วเนาะทบทวนต่อมาการเกลี่ยสีให้เข้ากันอันนี้น่าสนใจกับคนที่ต้องการจะระบายพื้นหลังสวยๆนะครับคือการระบายจากหลังมาหน้าเราเริ่มจากระบายพื้นหลังก่อนเลยคือการไล่สีแบบนี้คราวนี้ย้อนไปคำถามที่เรามีการถกเถียงกันเมื่อสักครู่ว่าเราควรจะระบายสีอ่อนหรือสีเข้มก่อนจริงๆแล้วอ่อนหรือเข้มก่อนก็ได้แต่ในเทคนิคนี้คนที่ระบายสีอ่อนก่อนจะได้เปรียบได้เปรียบยังไงสมมุติว่าหนูระบายสีเหลืองไปแล้วใช่ไหมแล้วพอไปไล่สีแดงพื้นที่สีเหลืองมันเยอะเกินหนูสามารถเอาสีแดงเนี่ยมาเกลี่ยทับได้แต่ถ้ากรณีที่หนูระบายสีแดงไปเยอะเกินหนูเอาสีเหลืองมาเจือสีแดงได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าอิทธิพลของสีแดงเนี่ยค่าความเข้มเขาเยอะกว่านะครับนี่เลยเป็นข้อได้เปรียบของการลงสีอ่อนก่อนสีเข้มแต่การเลือกใช้อยู่ที่ตัวงานเหมือนกันนะครับอันนี้เทคนิคนี้น่าสนใจกับการทำพื้นหลังนะเอาไปใช้ได้นะครับก็คือการระบายสีทั้ง2สีเนี่ยให้ทับกันบางส่วนเชื่อมกันบางส่วนแล้วก็เกลี่ยสีซึ่งต้องเกลี่ยในขณะที่สีเนี่ยยังไม่แห้งนะครับแล้วก็ผู้กันเนี่ยจะต้องมีความชุ่มน้ำอย่าลืมที่จะต้องทำความสะอาดผู้กันบ่อยๆนะครับไม่งั้นงานเราจะเลอะเนาะต่อมานะครับการระบายจากด้านหลังมาด้านหน้าอันนี้เริ่มสำคัญและอันนี้เป็นการระบายจากด้านหลังมาด้านหน้าซึ่งเราต้องดูจากภาพที่เรามีไว้ในความคิดของเราหรือภาพต้นแบบของเราก่อนว่าภาพต้นแบบของเราเนี่ยพื้นหลังเข้มหรืออ่อนถ้าพื้นหลังเข้มเริ่มระบายจากเข้มมาก่อนถ้าพื้นหลังอ่อนระบายจากอ่อนมาก่อนนะครับเทคนิคคืออย่างนี้อันนี้คือในกรณีที่พื้นหลังเข้มระบายจากเข้มมาก่อนและเติมสีอ่อนเพิ่มเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเติมสีที่เป็นแสงเพิ่มเข้าไปอีกก็จะทำให้เห็นงานที่มีมิติถามเรื่องแสงนิดนึงนักเรียนคิดว่าภาพนี้แสงมาจากข้างหลังหรือจากข้างหน้า
2: ข้างหน้า
0: เพราะอะไรเพราะข้างหน้ามันสว่างสุดใช่ไหมครับถูกต้องนะครับอันนี้แสงเข้าข้างหน้าเลยไปมืดอยู่ด้านหลังนะครับคราวนี้มาดูค่าน้ำหนักสีในวัตถุต่างๆบ้างในหนึ่งวัตถุครูอยากให้มีอย่างน้อย3ถึง4ค่าน้ำหนักสีงานเราจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับมาดูว่าค่าน้ำหนักสีเวลาอยู่ในตัวงานแล้วเป็นยังไงนะครับการดูค่าน้ำหนักสีในวัตถุนะครับเรามองง่ายๆคือให้มองเป็นชั้นจะง่ายสุดโดยการหรี่ตาพอเราหรี่ตาเราจะเห็นว่าเป็นชั้นๆนะครับมาดูกันน้ำหนักค่าน้ำหนักนะครับมันจะมี4ค่าน้ำหนักคือน้ำหนักอ่อนกลางแก่แล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยคือตัวที่โดนแสงสะท้อนนะครับต่อมามาดูอย่างภาพนี้นักเรียนคิดว่าส่วนไหนคือไฮไลท์ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดเก่งมากส่วนที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์เพราะว่าแสงมันลงตรงนั้นนะครับแสงเข้าทำให้เงาเนี่ยเกิดขึ้นด้านล่างนะครับก็จะมีสีทั้งหมด4เฉดเนาะส่วนแรกคือค่าน้ำหนักแก่ก็คือค่าน้ำหนักที่เข้มที่สุดนะครับตามลงมาก็คือค่าน้ำหนักกลาง ค่าน้ำหนักอ่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์ในทุกองค์ประกอบในงานควรจะได้ค่าน้ำหนักประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาเราเกลี่ยสีออกมาแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะงานก็จะสวยงามขึ้นนะตัวอย่างภาพนี้คิดว่าแสงมาจากข้างหน้าหรือข้างหลังเพราะอะไรเพราะว่าไฮไลท์อยู่ข้างหลังและข้างหน้ามืดถูกต้องเก่งใช้ได้ถ้ามองออกอย่างนี้ไม่น่าเป็นห่วงแสดงว่าน่าจะทำงานได้นะครับต่อมาเหมือนกันนะครับก็มี4ค่าน้ำหนักอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดไฮไลท์พอเกลี่ยออกมาก็จะได้เนียนๆแบบนี้อันนี้ใช้กับต้นไม้ได้ใช้กับก้อนหินได้นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้แสงเข้าทางด้านไหนขวาหรือซ้าย
2: ขวา
0: เกิดเงาขึ้นทางไหน
2: ซ้าย
0: เก่งมากต่อมาอันนี้ค่าน้ำหนักอันนี้เขาเพิ่มค่าน้ำหนักแก่เป็น2ค่าน้ำหนักเพื่อให้เงาชัดเจนขึ้นนะครับเป็นแบบนี้เนาะเกลี่ยสีเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นเงามากขึ้นด้วยแสงมาจากทางไหนด้านไหนเอ่ยบนขวาเก่งมากแสดงว่าเรามองทิศทางของแสงออกแล้วเงาเกิดทางด้านไหนล่ะซ้ายล่างจำไว้ว่าแสงกับเงาจะต้องอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันโอ้ใช้ได้เลยมาดูต่อคราวนี้มาดูเทคนิคการระบายสีจากข้างหลังมาข้างหน้าบ้างนะครับอันนี้ในกรณีที่พื้นหลังเป็นสีเข้มเนาะจากที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับก็จะลงเข้มก่อนแล้วก็ลงสีอ่อนทับเข้าไปเรื่อยๆก็จะได้น้ำหนักแบบนี้สังเกตดูค่าน้ำหนักสีค่าสีระดับยังอยู่นะครับยังอยู่ต่อมามาดูแบบย้อนแสงที่เราดูไปเมื่อสักครู่บ้างแบบย้อนแสงคือเอาสีอ่อนไว้ข้างหลังนะครับจะเห็นมากในพวกที่ด้านหลังสุดหรือพื้นหลังของภาพเป็นสีสว่างแล้วก็ระบายไล่ขึ้นมานะครับก็จะลงสีอ่อนไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะลงสีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีสีที่เข้มที่สุดเลยอันนี้คือเทคนิคการระบายแบบย้อนแสงคือแสงมันอยู่ด้านหลังของภาพนั่นเองคราวนี้การลงสีภาพรวมของงานวันนี้เราจะต้องเริ่มลงสีภาพรวมของงานแล้วนะครับการลงสีภาพรวมของงานมาดูตัวอย่างการลงสีข้างหลังมาข้างหน้าโดยที่เป็นภาพบรรยากาศงานใหญ่ๆนะครับอันนี้ครูจะเริ่มระบายสีจากข้างหลังมาข้างหน้าโดยเป็นบรรยากาศของป่าไม้เนาะคราวนี้ถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนคิดว่าภาพนี้สีแรกที่เขาลงสีอะไรก่อนถูกต้องลงสีฟ้าก่อนเพราะสีฟ้าคือพื้นหลังหลังจากนั้นคือลงสีฟ้าอ่อนที่มาทางน้ำเงินเนี่ยทับเข้าไปแล้วก็ระบายสีน้ำเงินเข้มทับเข้าไปอีกนะครับหลังจากนั้นก็มาในส่วนของต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าทับเข้าไปอันนี้คือการระบายจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับคราวนี้พอมาเริ่มมาใส่เงาเพิ่มเนาะใส่ค่าน้ำหนักเข้มค่าน้ำหนักแก่เข้าไปก็จะมีมิติมากขึ้นแล้วก็ได้ผลงานสำเร็จแบบนี้เนาะอันนี้คือลำดับการระบายสีที่พวกเราจะต้องเอาไปใช้กับงานของพวกเราเองนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างการลงสีในงานชิ้นนี้กันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ50แสดงว่าหนูจะต้องกลับไปลงสีมาให้ได้ครึ่งนึงเลยครึ่งนึงของภาพนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกหลังจากที่เราร่างภาพเสร็จแล้วนะครับร่างภาพเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มลงสีไปทีละส่วนโดยเริ่มจากการลงในจุดเด่นของงานก่อนอะไรคือตัวเอกในงานของเราลงสีจากจุดนั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆทีละส่วนเนาะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนได้รายละเอียดในตัวละครหลักของเราหรือจุดเด่นของภาพเนี่ยครบหลังจากนั้นค่อยไปทำพื้นหลังนะครับก็จะได้ตัวอย่างผลงานสำเร็จมาแบบนี้ซึ่งอันนี้เขาใช้เทคนิคงานจิตรกรรมไทยนะครับที่เป็นรูปหนุมานอมพับพลากับพื้นหลังพื้นหลังหนูคิดว่าคล้ายกับภาพอะไรภาพอะไรเอ่ยเป็นกระจกสีแล้วหนึ่งอย่างมันน่าจะคล้ายกับงานอะไรอีกชิ้นหนึ่งสีแบบนี้มีดาวสีเหลืองมีดวงจันทร์สีเหลืองภาพของใครชื่อภาพว่าชื่อภาพจำได้ไหมชื่อภาพจำได้ไหมราตรีประดับดาวแสดงว่างานชิ้นนี้เขาไม่ได้ผสมแค่2นะครับ งานชิ้นนี้เขาผสมศิลปะกระจกสีด้วยภาพราตรี

ระดับดาวของแวนโก๊ะด้วยแล้วก็ผสมภาพหนุมานอมพับพลาด้วย3งานเลยสุดยอดมากนะครับคราวนี้เป้าหมายของเราในวันนี้นะครับเป้าหมายในวันนี้เราจะลงสีให้ได้ถึงขั้นตอนที่4ถึง5นะครับ4ถึง5คืองานจะได้องค์ประกอบที่เป็นจุดเด่นของภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้เราเริ่มทําจากจุดเด่นของภาพก่อนนะครับแล้วก็ให้เอาไปทํานอกเวลาเพิ่มเติมแล้วครั้งหน้าเราจะมาเก็บรายละเอียดพื้นหลังกันนะครับตอนนี้ให้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานตัวเองได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคไหนน่าสนใจครูจะแนะนำไปนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกของการใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เพราะฉะนั้นอยากให้มีความกล้าในการลงสีในการผสมสีเยอะๆการผสมสีอาจจะผสมทีละหน่อยก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยผสมให้มากๆขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เหลือสีเยอะเกินไปนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยผลงานผสมผสานงานศิลป์นะครับวันนี้มีเป้าหมายที่ความคืบหน้าร้อยละ50ครับผม

นักเรียนปลายทางครับวันนี้สีที่เราใช้อาจจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนเวลาเราได้สีมาแบบนี้นะครับพอเปิดฝาเราแล้วดูแล้วเราอาจจะเห็นว่าตัวสีเนี่ยเขาแยกชั้นกันหรือว่าตัวสีอาจจะหนืดเกินไปหนูเปิดฝาดูก่อนนะครับถ้าสีแยกชั้นกันคือมีน้ำบางอย่างลอยอยู่ด้านบนอย่าเทออกนะครับอันนั้นคือส่วนสำคัญมากอย่าเทออกแต่ให้แก้ปัญหาโดยการปิดฝาให้แน่นหลังจากนั้นเคาะกับส้นมือแบบนี้ครับเคาะกับส้นมือแบบนี้ส่วนประกอบที่เป็นแป้งนะครับแล้วก็กาวน้ำที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาก็จะผสมกันเองและหนูก็จะสามารถใช้ได้ในกรณีที่สีหนืดเกินไปนะครับใส่น้ำเพิ่มปิดฝาแล้วก็เคาะเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่สีเหลวเกินไปเปิดฝาทิ้งไว้เลยให้น้ำระเหยออกแล้วก็คอยกลับมาดูเรื่อยๆว่าได้ความหนืดที่เราต้องการหรือยังถ้าได้แล้วก็ใช้งานได้เลยครับ

นักเรียนครับเนื่องจากครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของการใช้สีโปสเตอร์ของเราครูอยากจะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์แล้วก็การจัดวางอุปกรณ์ที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายขึ้นนะครับการวางอุปกรณ์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าวางตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางให้เป็นระเบียบแต่จริงๆแล้วการวางอุปกรณ์เป็นระเบียบเนี่ยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการล้มหรือการหกของสีโดนผลงานด้วยนะคราวนี้เริ่มจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งที่ไม่ถนัดนะครับครูอธิบายตามฝั่งที่ตามคนถนัดขวาก่อนเนาะคนที่ไม่ถนัดนะครับข้างที่ไม่ถนัดเราจะวางอุปกรณ์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นผู้กันที่รอใช้งานหรือผู้กันที่ใช้งานไปแล้วนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นส่วนของจานสีจานสีจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่นะครับวางตรงกลางได้เลยเนาะหนูจะได้สะดวกกับการไปจิ้มแต่ละสีมาแล้วก็มาระบายในตัวผลงานนะครับต่อมานะครับทางด้านขวาหรือด้านที่ถนัดนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาชนะนะครับที่เราใส่น้ำไว้สำหรับทำความสะอาดผู้กันนะครับแล้วก็เป็นส่วนของผ้าสำหรับการเช็ดทำความสะอาดผู้กันเพราะฉะนั้นการวางอุปกรณ์จะวางในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ให้วางไกลออกไปนะครับคราวนี้พอหนูได้มาแบบนี้แล้วตัวงานอย่าลืมที่จะใช้นิตโต้เทปนะครับในการติดรอบผลงานก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผลงานเนี่ยสีเนี่ยเลยออกไปนอกกรอบของตัวผลงานนะครับใช้นิตโต้เทปก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญมากๆเวลาเราใช้ผู้กันแล้วเราจะไม่แช่ผู้กันทิ้งไว้นะครับที่จะไม่แช่ผู้กันทิ้งไว้เป็นเพราะว่าที่หัวของตัวผู้กันเนี่ยครับจะมีกาวเป็นส่วนผสมครับนักเรียนกาวตัวนี้จะช่วยผสานตัวไม้ตัวขนผู้กันแล้วก็ตัวปลอกของผู้กันเนี่ยนะครับไว้ด้วยกันถ้าหนูแช่เป็นเวลานานกาวเปื่อยไม้เปื่อยจะทำให้ขนผู้กันเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แช่ไว้นานนะครับจะทำให้ตัวขนเนาะหลุด

ได้เพราะว่าตัวกาวแล้วก็ตัวไม้ที่อยู่ตรงนี้ของเขาเนี่ยเปื่อยเพราะฉะนั้นเวลาใช้ผู้กันเสร็จแล้วล้างแล้วก็เอาออกมาเช็ดและวางพักไว้ได้เลยนะครับหรือว่าในกรณีที่ต้องการใช้ต่อก็ล้างแล้วก็ใช้ต่อได้เลยนะครับอันนี้คือแนะนำในการใช้อุปกรณ์นะครับตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อได้เลยครับผม

นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูจะสาธิตการระบายสีแบบไล่สีจากอ่อนไปหาเข้มหรือเข้มไปหาอ่อนให้ดูนะครับแต่ครูจะสาธิตโดยการใช้สีอ่อนก่อนเพราะว่าครูไม่มั่นใจเลยว่าครูจะควบคุมสีเข้มได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นครูก็เผื่อนะเขาเรียกว่ากันเหนียวเนาะเผื่อโดยการลงสีเหลืองไปก่อนนะครับเพราะมั่นใจว่าจะไล่กลับมาได้แน่ๆเนาะครูก็จะลงสีเหลืองไปก่อนนะครับคราวนี้ครูเริ่มจากการเอาสีเหลืองนะครับมาระบายลงไปครูไล่สีเหลืองรอไว้ก่อนเลยคราวนี้เราก็สามารถเลี้ยงสีมาได้เรื่อยๆเลยนะครับหลังจากนั้นครูจะเอาสีแดงนะครับมาใช้อย่าลืมที่จะล้างคู่กันก่อนนะครับเช็ดให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยคราวนี้เราจะรอให้สีแห้งไม่ได้นะครับเราต้องรีบลงต่อเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะระบายสีแดงเพิ่มเข้ามานะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นส่วนที่สีเขาเชื่อมกันนะครับเป็นสีที่ผสานกันแล้วในส่วนตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้สีเหลืองกับสีแดงเนี่ยผสมกันนะครับก็จะได้พื้นที่ของสีส้มนะครับก็จะไล่กลับขึ้นมาแล้วก็ไล่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องเลี้ยงสีให้ดีเนาะคราวนี้สีโปสเตอร์เนี่ยสามารถลงทับได้ครับนักเรียนตรงไหนที่หนูรู้สึกว่าไม่เรียบหนูแตะสีมาแล้วก็ระบายไล่กลับได้เลยนะครับไล่กลับก็จะเป็นการช่วยผสมแล้วก็ดึงตัวสีกลับมานะครับเนี่ยสามารถไล่ได้ถึงข้างล่างเลยแต่ถ้าหนูจะไปเริ่มไล่จากข้างบนมาใหม่หนูต้องล้างก่อนนะครับล้างคู่กันก่อนอันนี้น้ำของครูค่อนข้างจะเยอะไปสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถรอให้สีที่อยู่บนกระดาษเนี่ยหมาดลงก่อนนิดนึงได้ให้น้ำหมาดลงก่อนแล้วก็ค่อยๆปาดอีกครั้งนึงนะครับโดยใช้ผู้กันแห้งก็ได้นะครับก็ค่อยปาดอีกครั้งนึงเราก็จะเริ่มได้สีที่เรียบเนียนขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะคราวนี้จะทำให้ดูว่าถ้าเราปาดไล่จากบนลงล่างมาแล้วแล้วเราไม่ล้างผู้กันเราลืมล้างผู้กันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผู้กันครูเลอะสีแดงอยู่เนาะเพราะครูเพิ่งไล่จากบนลงล่างมาแล้วครูไม่ล้างผู้กันครูไปไล่จากบนลงล่างมาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเราจะไม่เหลือสีเหลืองอีกแล้วเพราะเราลืมล้างผู้กันนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องระวังให้ดีคอยล้างแล้วก็ทำความสะอาดผู้กันบ่อยๆนะครับจะได้ไม่พลาดแบบนี้คราวนี้พอพลาดแบบนี้แล้วถามว่ายังพอแก้ไขได้ไหมล่ะแก้ไขได้แต่ต้องรอให้สีแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วจึงจะมาลงตัวสีเหลืองอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะทำให้การที่ดึงสีข้างล่างมาผสมเนี่ยมีเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังและคอยล้างผู้กันให้บ่อยจะดีที่สุดนะครับส่วนใครที่ต้องการไล่สีแบบแดงบนแดงล่างเหลืองกลางก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้คือเทคนิคการไล่สีที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำพื้นหลังได้ครับ

เด็กๆครับตอนนี้ครูเชื่อว่าทุกคนกำลังใจจดใจจ่อกับงานเลยแต่น่าเสียดายที่เวลาเราน้อยแล้วนะครับมาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับว่างานเราจะต้องทำยังไงครูอยากให้ทุกคนไปทำในส่วนของจุดเด่นของตัวงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วครั้งหน้าค่อยมาเก็บรายละเอียดพื้นหลังนะครับใช้ความรู้แล้วก็เทคนิคจากที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่ได้เลยคราวนี้ส่วนไหนที่ใช้สีเยอะอยากให้ผสมให้เยอะนะผสมไว้เยอะๆเลยแล้วก็เวลาเหลือปล่อยให้แห้งได้พอจะใช้ใหม่ก็แค่เอาน้ำเนี่ยไปผสมนะครับแล้วก็ละลายกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจานสีหนูไม่จำเป็นต้องล้างนะลูกทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่อยหยอดน้ำผสมละลายเขากลับมาได้เลยเหมือนที่เราทำกิจกรรมไปข้างต้นก็คือเราสามารถใช้น้ำเป็นตัวทำละลายได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนูสามารถทำได้เลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเทคนิคอื่นๆมาสาธิตให้ดูอีกนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับใช้กับตัวงานของเรานะครับเอาคราวนี้มาทบทวนความรู้กันสักนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมช่วงท้ายนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าคำถามท้าทายท้ายคราบนะครับคำถามท้าทายท้ายคราบวันนี้มีภาพมาให้ดูนะครับให้พวกเราได้วิเคราะห์ค่าน้ำหนักที่อยู่ในภาพงานของศิลปินนะครับซึ่งภาพนี้ก็คือภาพต้นฉบับของงานตัวอย่างนั่นเองนะครับเป็นภาพหนุมานอมพับพลานะครับจากภาพนี้เราเห็นสีอะไรกันบ้างเห็นสีอะไรกันบ้างครับมีสีขาวสีอะไรนะครับเหลืองมีสีแดงสีโทนส้มสีน้ำเงินมีอะไรอีกครับมีสีดำมีสีขาวเป็นอะไรครับมีสีออกเทานะครับมีสีอะไรอีกมีสีออกแดงชมพูนะครับมาดูกันว่าในภาพนี้ถ้าวิเคราะห์สีออกมาแล้วจะได้สีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยมีสีดำนะครับที่เป็นองค์ประกอบรอบๆสีเนี้ยคือค่าสีหลักเนาะนักเรียนเราไม่ได้วิเคราะห์มาทุกเฉดนะครับแต่ว่าเป็นสีส่วนรวมที่อยู่ภายในภาพนี้นะครับต่อมามีสีออกโทนน้ำเงินนะครับแล้วก็มีโทนสีแดงนะครับแล้วก็สีออกโทนสีครีมที่เป็นผิวของหนุมานนะครับแล้วก็มีสีครีมที่ถูกลดค่าน้ำหนักลงมามีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวอันนี้คือค่าสีหลักที่อยู่ในภาพนี้เวลาเราทำเราสามารถเอาสีเหล่านี้เนี่ยไปใช้ผสมให้อ่อนลงหรือให้เข้มขึ้นได้และเอามาใช้ในการลงสีตัวงานนะครับก็จะทำให้งานของเราเนี่ยมีค่าน้ำหนักที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้งานของเราดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับต่อมาภาพนี้เป็นภาพที่ศิลปินใช้ในงานตัวอย่างอีกเหมือนกันนะครับมีสีอะไรบ้างภาพนี้เห็นสีชัดกว่าง่ายกว่ามีน้ำเงินดำเหลืองส้มขาวน้ำตาลมีอะไรอีกมีฟ้าไม่หนูเห็นแดงตรงไหนลูกหลังคาบ้านมีนิดนะครับน้ำตาลออกแดงมาดูมาวิเคราะห์ค่าสีหลักกันในภาพนี้นะครับอย่างแรกเลยมีสีดำนะครับมีสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยองค์เป็นองค์ประกอบหลักของภาพนี้เลยทุกส่วนเลยนะครับเพราะว่าถ่ายทอดบรรยากาศของตอนกลางคืนนะครับต่อมามีสีโทนน้ำตาลแล้วก็โทนฟ้านะครับมีสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างน้อยในภาพนี้เนาะก็แทนในส่วนของดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคือสีเหลืองอ่อนนะครับแล้วก็สีขาวอันนี้คือองค์ประกอบสีที่อยู่ในภาพนี้คราวนี้ในตัวอย่างงานของพวกเราอ่ะนักเรียนครูก็อยากให้พวกเราไปกําหนดเหมือนกันว่าสีหลักในภาพของเราเราอยากให้มีสีโทนไหนบ้างก็อยากให้กำหนดออกมานะครับแล้วก็จะได้เอามาใช้เป็นสีหลักที่เราจะไปผสมให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลงไปในงานของเราจะทำให้งานเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับคือใบความรู้ที่4นะครับเรื่องขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานงานศิลป์ซึ่งขั้นตอนในการสร้างงานเนี่ยจะบอกไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย
เราก็เป็นการทำให้เห็นจุดเด่นของภาพให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเนาะแล้วครั้งหน้าเราค่อยมาต่อในส่วนของพื้นหลังกันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถดูขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วยได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ในมือทุกคนแล้วครั้งหน้าใช้ใบงานใบความรู้ตัวเดิมนะครับต่อมานะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสร้างสรรค์งานกันบ้างวันนี้เห็นมีคนใส่ผ้ากันเปื้อนมาด้วยอ่ะยืนให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยอ่ะมีคนใส่เสื้อกันเปื้อนมานะครับให้เพื่อนดูหน่อยนะครับนี่เสื้อกันเปื้อนนะครับที่เพื่อนใส่มาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญนั่งได้ครับเชิญนั่งได้ถามว่าครูถึงชื่นชมเพื่อนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนเพราะว่าสีโปสเตอร์ถ้าเลอะบนชุดหนูแล้วซักไม่ออกนะลูกชุดนักเสื้อนักเรียนนะครับเสื้อพละสีอ่อนแบบนี้ซักไม่ออกเพราะฉะนั้นการที่มีเสื้อกันเปื้อนป้องกันไว้ดีมากแต่ใครคิดว่าตัวเองสามารถระมัดระวังการใช้สีได้ก็ถือว่าดีมากอีกเหมือนกันนะครับครั้งหน้าสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับมีผลงานเนาะที่เราต้องสร้างสรรค์กันต่อจานสีนะครับกระดานรองวาดใครมีไม่มีก็ได้ตามถนัดสีโปสเตอร์สำคัญนะครับแล้วก็ผู้กันเลือกมาหลากหลายขนาดหน่อยเพราะครั้งหน้าจะมีการเก็บรายละเอียดนะครับเทปกระดาษกาวติดไปแล้วนะครับแล้วก็ดินสอยางลบไม้บรรทัดอันนี้ถ้าใครคิดว่าไม่แก้แบบแล้วไม่ต้องเอามาก็ได้และสุดท้ายส่วนที่เพิ่งบอกว่าสำคัญไปเมื่อสักครู่คืออุปกรณ์สำหรับความสะอาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดผู้กันหรือในกรณีที่น้ำหกน้ำเลอะเนาะแล้วก็ภาชนะสำหรับการใส่น้ำล้างผู้กันด้วยคราวนี้นักเรียนจานสีเราจะไม่ล้างนะครับเราจะไม่ล้างจานสีเพราะเราสามารถเก็บสีนั้นไว้ใช้ได้อีกนะครับผสมน้ำแล้วใช้ได้ต่อเลยแต่อยากให้ระมัดระวังเรื่องวิธีการเก็บนะครับเก็บให้ดีอย่าเก็บให้เลอะเทอะนะครับมีถุงใส่ครอบไว้ก็ได้นะอันนี้คือภาพอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมาในครั้งหน้านะครับสองส่วนนี้สำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องสร้างสีสันผสานสินแสดงว่าครั้งหน้าก็จะอยู่ในช่วงของการลงสีต่อให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับงานชิ้นนี้เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นหนูจะต้องกลับไปทำนอกเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปตรงตามความคืบหน้าที่เราได้กำหนดไว้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนกลับไปแล้วก็ลงสีองค์ประกอบหลักๆของภาพมาให้ดีแล้วก็ครั้งหน้าจะได้ลงสีพื้นหลังกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้แนะนำไปในส่วนของการใช้สีโปสเตอร์นะครับรวมถึงการทำเทคนิคการไล่สีที่ทุกคนน่าจะได้ใช้กับการลงรายละเอียดต่างๆแม้กระทั่งส่วนเล็กส่วนน้อยก็ไล่สีได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมีเทคนิคอื่นๆมาให้พวกเราดูเพิ่มซึ่งบางเทคนิคก็อธิบายไปแล้วในสไลด์นำเสนอนะครับก็อยากให้ทุกคนไปฝึกผสมสีเนาะเริ่มจากผสมทีละหน่อยๆก่อนก็ได้แล้วค่อยผสมให้เยอะขึ้นผสมให้เพียงพอกับพื้นที่ที่หนูต้องใช้เพราะถ้าหนูผสมใหม่อาจจะไม่ได้ค่าสีเดิมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผสมให้พอดีใช้เลยก็จะเป็นการเซฟที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับวันนี้ทุกคนทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากแล้วก็เห็นถึงความรับผิดชอบที่รับผิดชอบตัวงานเนี่ยความคืบหน้าค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมายเนาะแล้วก็ผลงานของหลายๆคนก็น่าชื่นชมมากเตรียมอุปกรณ์มาค่อนข้างพร้อมเลยคิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิคสีโปสเตอร์แล้วก็ไอเดียดีๆในการสร้างสรรค์ผลงานไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงๆสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น2-3 เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะครับทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนขึ้น2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสําหรับตอนล่างเนี่ยขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยเขามีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีดารับลมฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทรานะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับและภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงการยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้เฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้ววิ่
2: งส
4: ิ
2: แม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: มาตัดสินก่อน

0: ึ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ See You on the Road Season 2ผ่านไปแล้วทุกภูมิภาคได้มาแล้วตัวแทนจาก4ภูมิภาคเหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยเกียรติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและอมตยากรAlright, welcome back guys. น้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับแล้วก็น้องพันช์น้องมุกและน้องบอสนะครับสาธิตจุฬา
1: Once the AED arrives, the emergency responder will place one pad below the left rib cage and another below the right clavicle. The body must be without moisture and electricity conductive objects, like jewelry, a watch,or an underwire bra for women. After this, you can stop the chest compression. Do not touch the patient while the machine is performing analysis. The responder will press the machine's shock button. Do not touch the patient while the machine is running. Once this process is done, perform CPR continuously until a medical emergency team arrives to take the patient to the hospital.
0: Which of these put the CPR steps in the correct order? A. Wake up the patient. Turn him on his back. Call 1669. Compress the chest. Call B. Compress the chest slowly. Check to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient. C. Turn the patient on his back, position the AED pads on the patient.

0: massage the patient's heart while the AED machine is running, perform CPR continuously. D. Massage the patient's heart at a high speed. If the patient is conscious, make him sit up. Position the AED pads on the patient. Press the shock button. พร้อมนะ? See you! อมาตยาคุณ ตอบข้อ
1: B. Compress the chest slowly. Shake to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient.
0: B. นั่นเป็นคำตอบที่ Incorrect. Okay. หนูจะตอบว่า
2: A. Wake up the patient. Turn him on his back. Call 9669 and compress the chest.
0: Your answer is correct. So the first 100 points goes to สาธิตจุฬา 200 points 200คะแนนนี้กับเกม Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. It was once the capital of an ancient empire. The city was founded in the late 12th century. The current name of this city is not its original name. Clue number two. The city is surrounded by walls that are 8 meters high and 12 kilometers long. There are 5 gates. The entrances to some of the gates are lined with statues of gods and demons. Clue number three. Chao Samphraya of Ayutthaya conquered the city and forced out the Khmer. Clue number four. It is one of the most important archaeological sites in Southeast Asia and a UNESCO World Heritage Site. And your last clue, boys and girls, it appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces. สาธิตจุฬากดคำตอบของหนูคือ
2: ขนมเพง
0: Your answer. Incorrect. Clue number five. It appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces on its towers. Let's see. สาธิตจุฬากดแล้ว Your second attempt. Your answer is
2: Angkor Wat.
0: Your answer. Incorrect. อมาตยาคุณเอาล่ะสิใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ Your answer is
3: เสียมราช
0: เสียมราช is incorrect Your last attempt สาธิตจุฬา
3: เสียมเรียบ
0: เสียมเรียบ Your answer is incorrect อมาตยาคุณอีก2สิทธิ์จะใช้ไหมครับAll right, so who, what, or where ends with nobody getting any point? คำตอบที่หนูตอบอันที่สองอังกอร์วัด What does what mean? ชื่อก็บอกอยู่อังกอร์วัด meaning big in Cambodian language.
4: Thom.
0: Thom. อังกอร์ Thom. Which is totally different. ไม่เหมือนกันนะเพราะอังกอร์วัดเนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมัน built it. จากนั้นพระเจ้าชัยวรมันแซดโอ้โหเราต้องสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรก็เลยทำไม่ใช่เป็นแค่วัดแต่เป็นทั้งเมืองเลยอังกอร์ธมนะครับซึ่งในนครธมเนี่ยนะฮะจะมีจุดที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือบายอนส่วนเมื่อกี้ถ้าเสียมราชภาษาอังกฤษคือเสียมเรียบไม่เป็นไรครับไม่มีใครได้คะแนนนั่นแปลว่าในการแข่งขันเกมต่อไปไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: อัคราวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และรายงานวิจัยใช้งานง่ายเพียง

0: รอกอีเมลเลือกฟาลและรอรับผลที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
1: Welcome back to See You on the Road ขออนุญาตนะครับที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะได้ใช้ในการแข่งขันเลยครับTrue or False คราวนี้คำใบ้ที่พี่เต้จะขออนุญาตให้เรานะครับ The word is literature น้องๆสาธิตจุฬาส่งใครเข้าประกวดลูกมูโซน้องๆเอาไปตะเกียคุณใครจะเป็นตัวแทน
2: มุก
1: นะครับน้องหมูส้มและน้องมุกจะต้องมาแข่งขันกันจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้แต่เราจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน These works are written by these writers true or false Are you ready
2: Yeah
1: Let's goThe Casual Vacancy, J.K. Rowling.
2: True. False.
1: The Da Vinci Code, Dan Brown.
2: True. True.
1: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
2: True. True.
1: A Walk to Remember, Nicholas Braun.
2: False. False.
1: Hamlet, Prince of Denmark, William Golding.
2: False. True.
1: 1984, George Orwell.
2: True. True.
1: A Christmas Carol, C.S. Lewis.
2: True. False.
1: The Chronicles of Narnia, Charles Dickens.
2: True. False.
1: Life of Pi, Jan Martel.
2: True. True.
1: Lord of the Flies, William Shakespeare.
2: False. False.
1: มีโรงเรียนหนึ่งที่ตอบได้7เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้9เต็ม10โรงเรียนที่ได้9เต็ม10 is สาธิตจุฬาผิดแค่ข้อ7ข้อเดียว Christmas Carol
3: ชาลส์ดิกเกน
1: ใครแต่งนะ
3: ชาลส์
1: ดิกเกน You know that as well โอเคแล้วถ้าเกิด Christmas Carol เนี่ย Charles Dickensเป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ Charles Dickens แล้วใครเขียน
3: C.S.
1: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
3: Nicholas
1: Sparks นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็คือ Lord of the Flies ใช่ William Shakespeare ไหม
3: ไม่รู้ค่ะ
1: แต่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ Shakespeare แน่ๆ William Golding นั่นเองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
4: ขอให้เธอโชคดีพวกเราก็คงต้องไป
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโอ้ my god อมาติยาคนและโรงเรียนที่เข้ารอบต่อไปสาธิตจุฬา The final two they will come here ตัวแทนกรุงเทพมหานครจะเป็นใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬาThe very first game of the very first season of See You on the Road นี่คือ2โรงเรียนที่เจอกันครับตอนนั้นเตรียมอุดมแพ้ให้กับสาธิตจุฬาและสุดท้ายสาธิตจุฬากลายเป็นแชมป์ระดับประเทศและน้องๆที่เข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือให้ดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่น้องอ๋องซีซ่าโปเต้อยากจะบอกอะไรแชมป์เก่าอย่างสาธิตจุฬาครับ
5: History never repeats itself
6: We gonna beat you
1: โอ้สาธิตจุฬาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมอุดมครับ
7: We do our best
5: We will give it all.
7: We will have fun.
5: And we hope you guys have fun too. Oh.
1: Starting off, as always, with the VTR round. ถ้าพร้อมแล้วเชิญวิดีโอครับ
8: Many of you may go, ew, when you hear the word reptile.
9: But when it comes to snails, you might have to look at them differently because there's a species of snails that can make our skin more beautiful.

0: นี่กำลังจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกตัวแทนของภาคและกรุงเทพมหานครใครในสองโรงเรียนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปเราจะต้องมาแรนดอมกันก่อนครับSequencing. Arrange the following paintings in chronological order. The Mona Lisa, The Starry Night, The Persistence of Memory, Cheddar Cheese from Campbell Soup 2, A Horse with Arrows, Les Demoiselles d'Avignon, Impression, Sunrise. From the cup. Begin!
1: เขาบอกว่าความรู้รอบตัวนั่นแหละสำคัญและในข้อนี้ความรู้เรื่องศิลปะจะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร
0: 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งได้5จุดและโรงเรียนที่ entering the next round the national round that is สาธิตจุฬาอันดับแรกเลยนะครับที่มาก่อนเพื่อนเลยคือ a horse with arrows ตรงตัวครับม้ากับลูกศรไปเจอในถ้ำ it was found in a cave in France and we could say that it's pretty much the oldest of all this around 15,000 to 10,000 BC ก่อนคริสตกาลนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครวาดไว้ลำดับต่อมาคือ the Mona Lisaโมนาลิซาก็แน่นอนครับนะฮะดาวินชีนั่นเองนะครับ and it's one of the most famous paintings in the world มีความพยายามที่อยากจะขโมยหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับตามมาด้วย
2: impression
0: sunrise นั่นเองนะครับอันนี้ของคลอด
2: โมเน
0: ่โมเน่ถูกต้องจากนั้นก็ต้องเป็น starry night the starry night เนี่ยจะเป็นของวินเซนต์แวนโกะนะครับอันนี้คือ1899ขนาดที่
2: เลเดโมเซนดาวินยง
0: นะคืออันนี้ใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ อันนี้เนี่ยก็เป็นลำดับที่6นั่นเองนะครับแนวอิมเพรสชันนิสต์ใครวาดไว
3: ้
0: พิคัสโซนะฮะอันนี้ก็คือ1807และ The Persistence of Memory นะฮะอันนี้คือ1931ผลงานของซัลวาโดร ดาลีและผลงานชิ้นสุดท้ายนะฮะในลำดับทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่จุดประกายหรือให้กำเนิดศิลปะแบบป๊อปอาร์ตซึ่งก็คือแอนดี้วอร์ฮอลกับผลงานชิ้นนี้นะครับ Cheddar Cheese from Campbell Soup 1962นั่นเองน้องๆเตรียมอุดมมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับ
4: So we hope that the history will repeat itself again and we hope you become the championin the national round
0: ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับน้องๆตัวแทนกรุงเทพที่เคารพรักนะครับน้องๆอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่เราจะต้องไปเจอ
5: So we will continue to have fun and we also hope to maintain our champion status so be prepared
0: because not only are you representing your school ไม่ใช่แค่ตัวแทนโรงเรียนแล้วน้องคือตัวแทนกรุงเทพมหานคร I'll be back with 5 teams 4 representing each region of Thailand and the Bangkok representative as we see the national winner We'll see you again next Saturday 7 a.m. Until then สวัสดีครับ

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิ Can I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
3: How to eat
2: with Thailand style
3: Yeah
5: Should I do?
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลูกฝุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะเฮ้ย
1: ยูจิโชโก Good morning
0: Today we will go to
2: give food offering to the Buddhist monk.

0: I not like horror.
1: Horror movie.
0: Yeah.
1: 皮 ghost 啊
0: ？Ghost yeah. No no.
1: Now why Japanese like to say loudly and like hey hey yeah ha yeah hey. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: Yes. ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ดแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ด
8: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
6: How to learn English good
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class from more.
8: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so automatically, I have to learn.
6: What about your school? The environment about that. Maybe. What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do. Are they Australian?
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: ที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
10: ส้มตำ
11: ป๊อปไปยะ
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวพายไปหันจะแบบยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
10: ฮัลโหลเฟย์ชั่งตรง
12: บราซิล
10: บราซ
12: ิ
10: ล
1: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
10: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
13: ข้างหน
10: ้
13: าเน
10: ี่
13: ย
10: คุณเลยคุณเลย
14: ข้างหน้านี้ค่ะเห็นแล้วยังคะ
1: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
10: This is a dry street

0: Yes,
1: it's a
0: peas
1: sugar,
0: and
1: sugar.
0: Dry shrimps and green salt. Yeah. Oh, 남다나 sugar, liquid sugar.
2: But it's not a honey.
0: Not honey.
1: And the fish
0: is salt.
1: Okay, oh,
0: and then banana.
1: Lime.
3: Bam.
1: Then
3: I'll finish. Okay.
1: Yeah. Yeah.
0: Try the fry.
2: You want to fry?
0: You don't
2: want to
0: cook?
2: No, I think it's okay. I
0: would
2: serve you.
0: I like
4: pizza.
0: Yay.
4: Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Oh.
5: We have to argue for free. So what are we gonna do? What are we gonna do?
2: Big.
5: Big.
0: Big.
5: How long, please?
4: I'm happy.
6: What's your name? Where you come from?
0: Hi,
7: we snake.
8: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
3: เฮ้ยแต่ของกวางงูอ่ะ
2: ไอ้ยืนตัวแบบเฮ้ยไอ้ยืนแบบ
8: I'm really scared.
9: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
8: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
0: โอเค
8: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
0: ถ่ายรูปแล้ว
4: ค่ะถ่ายรูปแล้วเชื่อไม่เป็นไร
8: แบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที่
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
8: ดิงอ่ะมาคุยต่อ
0: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกหนึ่ง
1: โอเค
0: ชั้นไหน
1: โอเค

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า When there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Five songdam for eat,
2: right?
1: For eat
2: by ourselves.
1: Okay.
2: Eat songdam.
1: Did you have you ever tried songdam before?
2: Yeah.
1: Really?
2: Yeah. No.
1: No. You say yes.
3: Songdam, songdam, songdam,
2: songdam. Bala. Bala, 40 baht. Oh, amazing.
3: Amazing, Kaira.
2: Amazing.
1: Nice style.
2: Amazing.
1: Song Dam Thai, ที่ไหนตอนไหนคร
4: ับ ข้าวมันจะไม่ได้เลย
2: Mango.
5: Mango.
6: ลิชี
2: ่ Mango.
1: Mango.
2: Mango.
1: Mango.
2: You eat Song Dam?
1: Chew.
2: No Song Dam.
1: No Song Dam.
2: Rice.
1: Oh, rice.
2: Rice. Okay. Somdam pala. Rice. Pala. Somdam pala. Ah. Oh, I think we found it. We found
1: it. That is somdam, right?
2: Right. I don't know. I guess that is somdam.
1: Maybe.
2: Somdam papia. Somdam papia.
1: You papia?
2: Yeah.
1: We found
2: her. Yeah. You want to?
1: โอ้
2: โอ้โอ้ยชี
1: ่โอ้ยชี่นะ
2: ไอ้พ่อคือซงซัมยูจิ
1: ซงซัมยูจิ
2: ยูจิ
1: ยูจัม
2: ยูจิ
7: ฮะฮะโอ้ยเจ้
2: Second mission. What? You have to ask for model.
7: Model.
2: Free model for free.
7: Free model.
2: We have to ask for free model. Model.
7: Model.
2: Food model.
7: Elephant.
2: Yeah. Elephant.
7: Yeah.
2: Hey, handsome gentleman. Handsome, เขาบอกว่าลุ
1: ง
2: หล่อ
1: เขาบอกลุงหล่อ
2: สุภาพบุรุษสุดหล่อ
7: Handsome man. Thank you.
2: Yes, Thai, Thai.
7: From a cruise.
2: From a cruise.
7: Yeah.
2: From a cruise ในประเทศไทย
7: Yeah.
2: From a cruise. Please, please. What do you want?
7: Please, free elephant.
2: Okay.
7: Okay.
2: Gentlemen.
8: ครับผม
2: ครับผม
7: Ready? Free.
2: Free.
7: For you.
2: For you.
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของใจใจดีเย้เรียนกันมา The next mission is
7: yeah
2: take a picture with a snake
1: yeah
2: anaconda
7: mission impossible 3
2: yeah
8: the snake the python
2: Oh,
8: yeah!
2: Oh, so
8: you
2: can
8: go!
2: Oh, there!
1: Whoa! Big snake!
8: This is Python!
1: Don't be scared, right? Yeah, yeah, man!
2: Oh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yuji!
1: Yuji!
2: Yeah.
1: Now it's your turn! Yuji again!
2: Yuji! Yeah. Yuji! Yeah. Yeah.
9: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
7: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
9: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah.
7: Kiss.
2: Oh. Okay, last mission. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, we have.
1: We have to order noodle, right?
2: Noodle. Ramen. Hey, everyone.
1: I see in the, when we start, right? Yeah, let's go. Let's go, right?
2: We are the winner.
1: Let's go to the
2: Okay, let's go to the finish.
5: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team.
0: ฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งา

0: าติดตามชมกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบมีอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน more than แดนละมอมอมอแดนเอาพูดเร็วแดนละมอมอมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอมอมอแดนน้องเออสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่กูเก๋บอกอุ้ยกูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกกูจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานนะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพและหน้าครับ

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือ

0: เกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

และวันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนั้นนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับ

เรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนนะฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษ Chris do Thai people know the word thank youชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับเออก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนั่นนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก feel very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมเลยครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนแบบใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks อะ thanks กับ thank you แตกต่างกันไหมThanks นะครับอย่าลืมใส่ S นะครับ Thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะไอ้ขอบคุณนะ Thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า Thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า Thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ Thank you very much for your help Thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ Thank you very much for the book หรือ Thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ Thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะThank you นะครับอย่าลืมครับ Thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา Thank you for watching นะครับ Thank you for ตามด้วยนามหรือจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา Thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก Thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย You're welcomeออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ You're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด You're welcome โทษนะฮะไม่พูด You're welcome เลยดีกว่ามันนะฮะ You're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ That's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับ That's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า That's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า Thank you เนี่ยนอกจาก You're welcomeแบบทางการหน่อยครับ That's all right เป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมครับเพราะเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบแล้วถ้าแบบสบายๆก็ Yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า Would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดงี้ครับมันก็แบบนั้นแล้วเขาก็เหงาเหงาเหงาเหงาแน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank you no thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cakeถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าใช่ no thank no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes

please ดังนั้นครับเราคำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับ please จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่า so please please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับfill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับ hold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งปบปบปบ hey you ตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วจะบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there pleaseอะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งก็ทำนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorryซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกแล้วนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือน I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้าด้วยนะครับ oh I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฝรั่งเขาบอกว่าไงครับ Oh my god I'm so sorry I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็จะต้องใช้คำว่าอะไร That's alright ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ That's alright Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's alright That's อื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับเอาเลยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาปะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interruptSorry to interrupt นะฮะ Sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมานะฮะเข้ามาเลยครับ Sorry to interrupt There's a fire in the toilet Sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะ Sorry to keep you waiting Sorry to bother you นะฮะ Sorry to interrupt นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay

Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านะพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายอ่ะแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับและต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มๆนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your fatherI'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ hope to see you again soon หวังว่าคุณจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: นั้นสิงใจเอานะสิฮะอะน้อยหืมอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
1: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้
2: แล้วเย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
1: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
2: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วทุกคน
2: อย่าหนีนะเฮ้ยนี่นะ
3: สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
2: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่
4: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
1: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคม
1: This research we develop chemicals that can detect the presence and absence of heavy metals in food and environmental samplesAnd it is hard for them to identify the presence of heavy metals in their plants. So our chemical highly uptake or low uptake in those kind of heavy metals. We collaborate with the Faculty of Environmental and Resource Studies.
2: Instant answer, anyone can do the test. And it's

0: มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อพิจารณาอาทิการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีน
0: วัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพ

0: ืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุข
1: ของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2
2: ตอนทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็ว
3: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริง
4: ๆวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระ
5: Now gas emission to the atmosphere Let's have a look on the slaughterhouse industry Thailand
6: แบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้อง

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่านเพย์เมนต์สื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ยคุณจะต้อง
1: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่เข็มครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดี
0: ประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
1: #speed guide #code#เก่ง#ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทาง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner

เนี่ยพวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทแคริแอมซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่จะไม่ทราบครับว่าเป็นคำสับอเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึง resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: และสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตาราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมี commission
1: โอ้
0: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่นี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfishแทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่า
0: โอ้แบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึง

ตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 จันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะน้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
1: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb มันเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
0: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: มาแล้วครับ expresso
3: Espresso, like what?
2: Yes.
3: This is not an espresso.
2: Huh? Espresso.
3: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
2: Huh? In Thailand, espresso.
3: Oh my, that's so sweet.
2: Thank you. You're so sweet too.
4: บ้าเหรอตัวเธออ
2: ะไรแล้วครับ
4: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
2: เหรอ
4: เขาเราบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
2: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
4: นี่เอสเปรสโซ
2: ่ครับผม
4: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่
5: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยแลนด์โอลี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้าแล้วครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับเปียกครับ
2: เข้าใจครับ
5: งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skimmed milk

0: แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
1: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า He ran so quickly that I couldn't keep up with him ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
0: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
1: ครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียน
2: นี่คือ mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็น parliament นะฮะ parliament นี่ก็คือ เป็นเรียกว่าสภา
3: Which all reflect her true personality and identity.
4: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุค
5: ลากรของจริงเลยนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า imperial arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เราใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะซีโซ่อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
6: ว้าว now talk about facilities for the disabled
7: An automated door. Wow! How cool!
3: And not too far from Empress Sisi's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
4: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี
5: ่ Emma, โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หลักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
1: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะอังกฤษจะพูดว่า This bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า too บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
0: นอกจากนี้นะคะคำว่า too too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ too บวก adjective บวก too แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ too บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ too บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult too ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะ

0: ะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb
1: Good morning vocab king All right Hasi your category is astronomy Are you ready
2: Yes
1: Your first word is nebula
2: Nebulicebird
1: Correct excellent The crowd goes wild Round two.
3: Okay.
1: Here we go. Your next word is asteroid.
2: A-S-T-E-R-O-I-D.
1: Correct! Asteroid!
2: S-U-P-E-R-N-O-V-A.
1: Correct! Supernova!
3: มาดูดีกว่าว่าคำที่สามของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
1: Your next word is continent
0: เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcano แปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพ
4: และคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
5: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
4: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมือง
6: ก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตรงๆมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนนะครับ
4: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่าง
0: ข้าวหอมมะลิจัสมินไรซ
3: ์โอ้โ
0: หครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลยว่าเพื่อที่จะค่ะข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่าไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันFried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam rice ข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English level up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
7: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
0: แล้วก็

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Today's children will be tomorrow's leaders. His Majesty, King Maha Vajiralongkorn Pra Vajiraklao Daoyuhua, knows very well the importance of education, as it fosters the youth who will be the future of the country, which is in harmony with the royal statement of His Majesty King Rama IX from July 5, 1962, which stated, "Whether our country prospers or declines is dependent on the education of each individual. The outcome of education today will be the harbinger of our country's future." His Majesty has emphasized education since the time when he was the Crown Prince. He has promoted education at all levels to develop the knowledge, abilities, and potential of Thai youth, who will be the main drivers of the country's development in the future. His Majesty's grace on education has been expanded to remote areas as well. His visits to various regions of Thailand have made him realize that the youth in these areas still lack educational opportunities. Number 1 Pacharakitiyapa High School in Nakhon Phanom, which is under the royal patronage, is one of the schools in which His Majesty has made personal contributions from his own funds to support the construction. He strongly believes that education at the secondary level will promote critical thinking, problem solving, and the ability to work well in groups and make a positive contribution to society.
1: ในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นนักเรียนรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมุงแย่ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะคะก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนากับโรงเรียนทำให้รู้สึกมีความภูมิใจตรงนี้นะคะ
0: His Majesty the King has visited and observed school classes many times and has provided scholarships, educational supplies, and advice for the benefit of the students as well. An example of these initiatives is the Freelance Work Promotion Project, which aims to encourage students to earn extra income while studying, and which could eventually turn into a career after graduation. With gratitude for His Majesty's grace,The school is continually improving its educational quality to meet national curriculums, and the teachers themselves are able to further develop their academic skills, creativity, and technological competency. Moreover, the school strives to cultivate the students' virtue, discipline, and spirit of volunteerism according to His Majesty's guidelines. These qualities lie at the foundation of being a good citizen,who will propel the country's development in the future.
2: ทรงอยากเห็นคนไทยมีคุณลักษณะ4อย่างประการแรกเนี่ยท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีและก็ถูกต้องประการที่2อยากเห็นคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3อยากเห็นคนไทยทุกคนมีอาชีพแล้วก็มีงานทําและสุดท้ายเนี่ยประการที่4ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มีวินัยจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติทั้ง4ด้านของคนไทยที่พระองค์ท่านอยากเห็นเนี่ยหลายด้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมาทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องสร้างกันหน่อยก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเดี่ยวกันอยู่แล้วนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: F-U-T-U-R Future
1: Your answer is Incorrect, I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D E S C I N E
1: Okay, your answer is...Incorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
6: คาดี้ครับ
0: คาดี้คาดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right, you only have one word to win.
0: Let's

0: Good job.
1: Yeah. Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
2: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
2: 11ปีค่ะ
1: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is champion
2: C H A M P I A N
0: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C H A M P I O N.
1: ชื่ออะไรคะ
3: น้องอายค่ะ
1: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
1: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is fountain.
4: F A L T I A N.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
1: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
1: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้วสองรอบครับ
1: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
0: Your word is stadium. Okay, one more time. Stadium.
5: S-T-A-D-I-U-M.
0: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
1: ตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจูนครับ
1: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
6: 11ครับ
0: Do you feel ready?
6: Yes
0: All right totally only have to win
1: Let's play spelling
0: Your word is president.
6: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
0: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
1: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
7: แองจี้ค่ะ
1: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
7: 10ปีค่ะ
1: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is village
8: V I L L A G E
0: Your answer is correct Good job
1: เก่งมากค่ะ villageเราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
7: อยู่แล้วค่ะ
1: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
9: ชื่อเทียบ
1: น้องเทียบอายุเท่าไหร่คะ
9: 11ครับ
1: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
0: Have you been practicing your spelling?
9: Yes
0: Okay, you feel ready? All right
1: Let's play spelling
0: Your word isremote remote
10: r e m o t e
0: okay your answer is correct good job
1: เก่งมากตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ย check it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาล่ะค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: โนเน่ครับ
1: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
11: 10ปีครับ
1: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ

0: Let's play spelling.
1: Your word is repeat.
2: R-E-P-E-A-T.
1: Your answer is correct. Good job.
0: ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
3: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยอิวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
4: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
5: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 1 1 1
0: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
5: ้พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Phone
5: P-H-O-N-E
1: Fax
5: Pass
1: Camera
5: C-A-M-E-R-A
1: Media
5: Pass
1: Computer
5: C-O-M-P-U-T-E-R
1: Laptop
5: L-A-P-T-O-P
1: Website
5: W-E-B-S-I-T-E
1: Network
5: N-E-T-W-O-R-K
1: Battery
5: B-A-T-T-E-R-Y
1: Television
5: T-L-E-V-I-S-O-N
1: Television
5: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N
1: Fax
5: F-A-S-H
1: Fax
5: Pass
1: Media
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell fax is F-A-X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
6: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetablesปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
6: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหม

0: รู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now onion
2: onion pass
1: tomato
2: t o m a t o
1: potato
2: again please
1: potato
2: p o t a t o
1: corn
2: c o r n
1: carrot
2: C A R R O T.
1: Garlic.
2: Pass.
1: Lettuce. Lettuce.
2: Pass.
1: Parsley. Parsley.
2: Pass.
1: Spinach.
2: S P I N S H.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพฤกษ์โหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
1: Onion is spelled O N I O N. The next word is spinach. S P I N A C H.
0: น้องพฤกษ์ทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพฤกษ์เชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไม่หลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
3: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
3: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
3: กลองค
0: ่
3: ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
3: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now cello
2: C H E L L O
1: cello
2: pass
1: drums
2: D R U M S
1: piano
2: P I A N O
1: bass
2: B A S E
1: bass
2: Pass.
1: Violin.
2: V-O-I-L-I-N.
1: Violin.
2: V-I-O-L-I-N.
1: Flute.
2: F-L-U-I-T.
1: Flute.
2: Pass.
1: Trumpet.
2: T-R-U-M-P-E-T.
1: Guitar.
2: G-U-I-T-A-R.
1: Cymbals.
2: S-Y-M-B-L-B-L-E.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: correct way to spell cello is c e l l o
0: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: the word bass
3: yeah
1: you spelled it b a s e
3: yeah
1: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
0: คำว่า base น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเชิญไปนั่งรอที่ bike stop เลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now C
2: S E A
1: River
2: L I V E R
1: River
2: L I V E R
1: RiverRiver.
2: R I V E R.
1: Tree.
2: T R E.
1: Lake.
2: Pass.
1: Island.
2: I R O N.
1: Island.
2: I S L A N D.
1: Beach.
2: B L E A C H.
1: Beach.
2: B L E A C H.
1: Beach. Beach.
2: B E A C H.
1: Valley.
0: ผ่าน
1: Rainbow.
0: R A I N B O W. โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake.
1: The correct way to spell the word lake is L A K E.
0: What was the other word that he missed?
1: Valley. Valley is spelled V A L L E Y.
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไว้ก๊อฟเลย นุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 67และ9ค่ะ9มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
2: 4
0: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
2: จะพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
2: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's playSpelling.
1: We will start now. Ship.
2: S-I-P. Ship.
1: Train.
2: T-R-A-I-N.
1: Metro.
2: Pass.
1: Plane.
2: P-L-A-N-E.
1: Tram.
2: Pass.
1: Yacht.
2: Pass.
1: Cruise.
2: Pass.
1: Tricycle. Tricycle.
2: Pass.
1: Skytrain.
2: S-K-Y-T-R-A-I-N.
1: Helicopter.
2: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
1: Helicopter.
2: Pass.
1: Metro.
2: Pass.
1: Metro. Tram.
2: T-R-A-M-P.
1: Oh, I'm sorry.
0: โอ้ย เราเพิ่มมา 1 ตัว
2: T-R-A-M.
0: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
1: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
1: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye.
4: This is the first synthetic tissue substitute in Thailand. My name.สรยุทธ ชำนาญเวช I'm an assistant professor in neurosurgery unit surgery department faculty of medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University The aim of our research is to create the synthetic tissue substitute in order to repair the defect like dural defectskin problem or even peritoneal or precranial defect. Because I'm a neurosurgeon, we do a lot of brain surgery and spinal surgery. And many times when we finish our operation, we have to cross dura. Dura is a thick tissue that cover brain and spinal cord. If we let the dural defect, there will be a lot of

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบเผาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

วัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผม เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมุ่งเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่กระดูกหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกงที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวถั่วเน่าแคบซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวถั่วเน่าแคบจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเราดำตัวเครื่องแกงเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติได้ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ นะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรารู้ว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะ ผมว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัว1,000ตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ปลาดุกดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมันมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะหนึ่งในนั้นก็คือปลาดุกดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ปลาดุกหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดหั่นให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะตามกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เอาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีดเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกผงแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับเราก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

นะครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์มันนิ่มครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง่าย

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อ very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ pardon meแล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ pardon me หรือ sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itI'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it? ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry, I don't understand what you said. I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ could you say that again please could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ could you say that more slowly please could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่สองค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean is that right หรือ you mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: In 2008, the powerful cyclone Nargis, with maximum wind speeds of 215 kilometers per hour, struck the North Indian Ocean and continued from the end of April to the beginning of May. The cyclone caused massive destruction across the region, especially in the Irrawaddy Delta of Myanmar. It was responsible for the loss of over 146,000 lives, and over 54,000 more went missing. It destroyed almost the entire private and public infrastructure of the stricken area. Once His Majesty learned about the devastation, he immediately sent relief kits, which included, for example, food, medicine, clothes, blankets, and other supplies to assist the cyclone victims in Myanmar. Moreover, he graciously sent a royal medical team of 30 professionals, complete with medical supplies, on a two-week deployment to provide medical assistance to stricken Myanmar citizens.
1: คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิราวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาปลื้มว่าขณะที่เขาทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยมากยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: During a two-week periodHis Majesty the King's Royal Medical Unit, comprised of surgeons, psychiatrists, veterinarians, and epidemiologists, collaborated with medical teams from Myanmar to provide medical care for the victims. His Majesty the King's Royal Medical Unit was able to administer treatment for 800 to 1,000 patients per day.Recently, on July 25th, 2018, His Majesty the King provided relief kits and supplies to the victims of a flash flood resulting from the dam collapse in Sanam Sai District, Attapu Province, Lao People's Democratic Republic. The Thai Air Force's C-130 plane transported royal supplies to the Lao authorities for the disaster relief effort.His Majesty the King's benevolence in providing our close neighbors, Myanmar and Laos, with relief assistance during difficult times will be remembered deeply in the memories of not only the disaster victims, but will also leave an imprint on the hearts of all Thai people. His Majesty's benevolence has strengthened the good relations with Thailand's two close friends and ensures that the ties will continue to grow stronger for many years to come.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same time they are giving to charity and learning to give to others
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor let's say hello to today's contestant
1: How are you all doing today Are you excited to be here Who has the most confidence Okay well whoever gets chosen I wish you the best of luck
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling audition
2: ในรอบ Spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: FUTUR Future.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is FUTURE.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D E S C I N E
1: Okay, your answer is Incorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาดี้ครับ
0: ฮาดี้ฮาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50% ครับ
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
6: A L P H A B E T alphabet.
1: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah. Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะ
7: มาเลย
0: ชื่ออะไรคะ
8: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
8: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
8: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
0: ชื่ออะไรคะ
9: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
9: ไม่ค่ะ
0: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
3: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
3: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay, one more time Stadium
3: S-T-A-D-I-U-M
1: Your answer is Correct. That is the correct way to spell stadium.
0: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพฤกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ตั้มได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 11ครับ
1: Do you feel ready?
7: Yes.
1: All right. Well, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is president.
3: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
1: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
9: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
9: 10ปีค่ะ
0: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is village.
4: V-I-L-L-A-G-E.
1: Your answer is correct. Good job.
0: เก่งมากค่ะ village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
9: อยู่แล้วค่ะ
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
10: ชื่อเทียบ
0: น้องเทียบอายุเท่าไหร่คะ
10: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
10: Yes.
1: Okay, you feel ready? All right.
0: Let's play spelling.
1: Your word is remote. Remote.
3: R-E-M-O-T-E.
1: Okay, your answer is... Correct. Good job.
0: Yeah.ตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช็คให้ออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: โนนี่ครับ
0: น้องโนนี่อายุเท่าไหร่แล้ว
11: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is repeat
3: R-E-P-E-A-T
1: Your answer isCorrect! Good job!
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปละ1เล่มค่ะ

0: สำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
1: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1 1 1
0: หมายเลขหนึ่งค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now phone
3: p h o n e
4: fax
3: pass
4: camera
3: c a m e r a
4: media
3: pass
4: Computer.
3: C-O-M-P-U-T-E-R.
4: Laptop.
3: L-A-P-T-O-P.
4: Website.
3: W-E-B-S-I-T-E.
4: Network.
3: N-E-T-W-O-R-K.
4: Battery.
3: B-A-T-T-E-R-Y.
4: Television.
3: T-L-E-V-I-S-O-N.
4: Television.
3: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
4: Fax.
3: F-A-S-H
4: Fax
3: Pass
4: Media
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
4: The correct way to spell Fax is F-A-X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
5: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now. Onion.
5: Onion. Pass.
4: Tomato.
5: T-O-M-A-T-O.
4: Potato.
5: Again, please.
4: Potato.
5: P-O-T-A-T-O.
4: Corn.
5: C-O-R-N.
4: Carrot.
5: C-A-R-R-O-T.
4: Garlic.
5: Pass.
4: Lettuce.Lettuce.
5: Pass.
4: Parsley. Parsley.
5: Pass.
4: Spinach.

0: INSH
1: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
2: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
1: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไหนหลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
3: 8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
3: เล่นค่ะ
1: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
3: กลองค่ะ
1: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
3: ค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now cello
3: C H E L L O
2: cello
3: pass
2: drums
3: D R U M S
2: piano
3: P I A N O
2: bass
3: B A S E
2: bass
3: Pass.
2: Violin.
3: V-O-I-L-I-N.
2: Violin.
3: V-I-O-L-I-N.
2: Flute.
3: F-L-U-I-T.
2: Flute.
3: Pass.
2: Trumpet.
3: T-R-U-M-P-E-T.
2: Guitar.
3: G-U-I-T-A-R.
2: Cymbals.
3: S-Y-M-B-L-B-L-E.
1: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
2: correct way to spell cello is c e l l o
1: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
2: the word bass
3: yeah
2: you spelled it b a s e
3: yeah
2: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
1: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดี๋ยวไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
4: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now C
3: S E A
2: River
3: L I V R
2: River
3: L I V R
2: River
3: River R I V E R
2: Tree
3: T R E
2: Lake
3: Pass
2: Island
3: I R O N
2: Island
3: I S L A N D
2: Beach
3: B L E A C H
2: Beach
3: B L E A C H
2: Beach Beach
3: B E S H
2: Valley
3: Pass
2: Rainbow
3: R A I N B O W
1: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
2: The correct way to spell the word lake is L A K E
1: What was the other word that he missed
2: Valley Valley is spelledV A L L E Y
1: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไว้ซ็อกเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ

0: ราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: ยานพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมเรียงคานโนเน
1: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
2: we will start now ship
1: s i p
2: train
1: t r a i n
2: metro
1: pass
2: plane
1: p l a n e
2: tram
1: pass
2: yacht
1: pass
2: cruise
1: pass
2: tricycle tricycle
1: pass
2: skytrain
1: s k y t r a i n
2: helicopter
1: h e l e C-O-P-T-E-R
2: Helicopter
1: Pass
2: Metro
1: Pass.
2: Metro Tram
1: T-R-A-M-P
2: Oh, I'm sorry.
0: Oh, we added one
1: T-R-A-M
0: T-R-A-M, เฉยพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
2: The next word is yacht. This is a difficult wordBecause it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให
2: ้ We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around Good morning Bye
4: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า No ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ Thanksหรือ สองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm all right I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again, but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry, I'm afraid I don't like it Sorry, I'm afraid I'm not into it Sorry, I'm afraid I'm not interested in it คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to butI would love แปลว่าหูอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดมีอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great but Sounds great but I have work to do or Sounds great butI have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุหันดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ไก่ปลาดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนเนลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนเนลแคปเนี่ยจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอส

สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมันจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำเนี่ยครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยบุญพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์ม

ใกล้ประดูหางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันประดูหางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดูนะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าประดูหางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยแล้วนะผมบอกเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดูหางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะ1ในนั้นก็คือประดูหางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันประดูหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนะครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

เราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และณจุดนี้นะคะขอเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็นพริตตี้เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริ

กันแชร์แต่ว่าไทยมีบริการแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill share the bill split the bill split the bill หรือ pay separately pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill pleaseคำต่อไปค่ะ X แบรนด์นี้ X แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ X นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า X ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration collaboration หรือสั้นๆก็ collab collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J O I N join Can I join you Do you want to join us อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเองอินเตอร์เนี่ยประมาณจากคำว่า international international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิพุริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artistไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพานิชเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: มาเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะถ้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็นเรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
0: ค่ะ
1: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโร
0: ค
1: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเนี้ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคน อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
0: ้
1: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
0: ค่ะ
1: เท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
0: ี๋
1: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อน
0: ค่ะ
1: ก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งแบบเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม้เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมานะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร้อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี้ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข้อมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุล

0: อันนี้เนี่ยเช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อน
1: น
0: ะคะมาใส่กับ
1: ตุ๋นหน่อไม้
0: ใช่ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
1: ค่ะ
0: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
1: ์
0: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่าไม่เอาหน่อไม
1: ้
0: หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาอะไรออกไอ้มะพร้าวอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช
1: ่
0: นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมด
1: มีที่มาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากใส่ดอกไม้
0: ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจนนะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินหยางเนี่ยเขาอาศัยหลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะอาศัยหลายอย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป
1: ็
0: นหยาง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร้อนการพลูยี่หร่า
1: ค่ะ
0: นะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมด
1: ที่เป็นสมุนไพรไทย
0: ที่มันออกเผ็ดหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานๆลิ้นจี
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยน้ำอ้อยน้ำผึ้ง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางหมด
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยว
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นยิน
1: จ
0: ะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าหูขี้โมโหหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะหยางเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มยินเย็นๆนู่น มันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเนี่ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อน กินลิ้นจี่ก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ุณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
1: อันนี้คือเย็น
0: คนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาก่อนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
1: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
0: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่อาหารจะไม่เหมือนกันนะ
1: คะ
0: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
1: ่
0: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอก
1: ค่ะ
0: โรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเน
1: ี่
0: ย
1: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมืองจีนมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเลอันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี่ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
1: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
0: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอรัลซึ่งทำให้ลดการเกรงตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
1: ให้ปวดท้องอย่าง
0: นั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ ทุกวัน

0: นี้เราก็เอามาใช้อยู
1: ่ค่ะ
0: นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุล นะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
1: ชาขิง
0: ชาขิงสมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยางมาเนี่ยขิงโอ้โหร้อนจัด
1: ร้อนค่ะ
0: เวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดนั่นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าราขึ้น
1: เป็นของหมอทิ้งไป
0: จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกล็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิงอันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
1: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหม
0: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
1: ค่ะ
0: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะโซยตัก
1: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มัน
0: ก
1: ็ไปล้าง
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไรอย่าง
1: เงี้ยช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นขอบพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
1: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหม
0: เรื่องจริ งคือเรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
1: ค่ะ
0: นะคะสมมุติว่าเราเป็นความดันเลือดสูง
1: ค่ะ
0: อันนั้นมันเป็นหยางละเพราะมันเกิน
1: อ๋อ
0: นะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำนะคะเอามาสักแก้วเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยินมันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
1: แล้วก็กินแล้วก็วัด
0: เ
1: ห็นเลยว่าลดลง
0: ม
1: ัน
0: เห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินหยางธรรมดา
1: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
0: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
1: นะ
0: คะขึ้นช่ายน้ำขึ้นช่ายคั้นแบบแยกกากนะ
1: คะ
0: 1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊
1: ะ
0: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึง มันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
1: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
0: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเง
1: ี้
0: ยใช้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
1: น้ำด้วย
0: เอ้าเราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน้ำ
1: กับเนื้อ
0: เนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางนึงใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ
1: ่ะ
0: แล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือนก็
1: หายเลย
0: โรคกระเพาะหาย
1: อันนี้
0: ตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวาน
1: ค่ะ
0: นะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิด
1: ๆ
0: เอายินมารักษาก็คือใช้
1: แตงกวา
0: แตงร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
1: คุณหมอเขาถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกัน
0: แต่ว่าแต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
1: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
0: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหมันเฉื่อยเรื่อย
1: หมดแรง
0: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
1: ไ
0: อ้เนี่ยค่ะกระเทียมกระเทียมนี่แหละก
1: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
0: อุ้ยไม่ไหวหรอกน้ำกระเทียม
1: ต้องเป็นยังไงคะ
0: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
1: กินกับข้าวต้มด้วย
0: กินข้าวต้มหรือกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนอะไรมันก็ได
1: ้ก็ช่วยได้
0: นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมาก
1: ๆ
0: นะคะเราเอามาใส่แกงจืดวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
1: ้ค่ะ
0: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำก
1: ิน
0: ทั้งดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
1: ้
0: หลับดีขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อันนี้ช่วยได
0: ้อันนี้จะช่วยได้
1: ด้วยธรรมชาติเลย
0: ค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะคะจากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะใช้โดยทั่วๆไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: หาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดอย่างเงี้ย
0: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟือง น้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได้
0: อาหารที่หาได้ใน

0: ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้า
1: ขิงกับเหล้า
0: ขิงกับเหล้าเหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดีนะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรุมาตอยหรือโรคข้อร
1: ุมาติสพวกนี้คือเย็นเกิน
0: เขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำ อาหาร
1: ค่ะ
0: เช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อะน้ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเล
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาว
1: ค่ะ
0: เห็ดหูหนูขาวเนี่ยคุณสามารถเอามาแกงจืดเลยก็ได้หรือว่าเอาเห็ดหูหนูขาวมาตุ๋นกับสาลี่คือให้มันเย็นลงนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันดื่มเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะ
1: ค่ะ
0: เอาโรคอะไรอ่ะ
1: โรค
0: ลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท
1: ้
0: องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟังดีๆนะคะได้แก่ผักชี
1: ค่ะ
0: นะคะแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอสแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับกะเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู่สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆ
1: ค่ะ
0: หลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรด
1: ค่ะ
0: นะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันมีเพคตินอยู่มันจะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงา
1: ค่ะ
0: ถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็เหยาะน้ำมันงาลงไป
1: ค่ะ
0: เช่นผัดผักปวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่าอ
0: ันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็เป็นภูมิปัญญา
1: ที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันโหร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย ค
1: ุ
0: ณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก็ต้องเป็นกล้วยปิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน

0: มันก็เหมือนกับว่าฟักมันเย็นจัดมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดนึงแต่ว่าด้วยมันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็จะเย็นอยู่ดีมันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดปัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ See You on the Road Season 2ผ่านไปแล้วทุกภูมิภาคได้มาแล้วตัวแทนจาก4ภูมิภาคเหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยเกียรติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและอมตยากรAlright, welcome back guys. น้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับแล้วก็น้องพันช์น้องมุกและน้องบอสนะครับสาธิตจุฬามีอะไรอยากจะบอกน้องๆอมตยากุลไหมครับ
1: อมตยากุลเราขอชนะ
0: โอ้ขอเป็นยังไงก็ได้เออเขาขอเราจะบอกเขาว่าไง
2: ก็แย่งเอาเองสิคะ
0: นะครับน้องบอสน้องมุกน้องพันช์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาอีกไหมครับ
3: ถ้าเธอเห็นอมก.เธอต้องร้องว่า Oh my God
0: So that we're all on the same page Here are the rules of the game
4: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเกมทั้งหมด3เกมมูลค่า100คะแนนในการตอบคำถามจาก VTR 200คะแนนจาก Who What or Where และ300คะแนนจากการซุ่มเราไปติดตามเกมแรกกันเลยครับในการตอบคำถามจาก VTR
5: You can help out in a situation if you know CPR.
6: When someone's heartbeat or breathing has stopped suddenly, the first step is to shake them awake with both your hands. Hold them between their shoulders, shake them, and call out to them loudly. Then, turn them over on their back. The next step is to get help by calling 1669 and asking for the AED machine. Check whether the patient is breathing.If they're not breathing or unconscious, place the heel of your hands on the sternum and compress the chest. The compression should be 2 inches deep and at a rate of 100 times per minute. If the patient regains consciousness, turn them over on their side. If not, continue performing CPR until the AED machine arrives.
7: Once the AED arrives, the emergency responder will place one pad below the left rib cage.And another below the right clavicle. The body must be without moisture and electricity conductive objects, like jewelry, a watch, or an underwire bra for women.
6: After this, you can stop the chest compression. Do not touch the patient while the machine is performing analysis. The responder will press the machine's shock button. Do not touch the patient while the machine is running. Once this process is done,Perform CPR continuously until a medical emergency team arrives to take the patient to the hospital.
0: Which of these put the CPR steps in the correct order? A. Wake up the patient. Turn him on his back. Call 1669. Compress the chest. B. Compress the chest slowly.Check to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient. C. Turn the patient on his back. Position the AED pads on the patient. Massage the patient's heart while the AED machine is running. Perform CPR continuously. D. Massage the patient's heart at a high speed. If the patient is conscious,Make him sit up. Position the AED pads on the patient. Press the shock button. พร้อมนะ C U อมตยากุลตอบข้อ
3: B Compress the chest slowly. Shake to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient.
0: B นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect โอเคหนูจะตอบว่า
1: A wake up the patient turn him on his back call 9669 and compress the chest
0: your answer is So the first 100 points goes to สาธิตจุฬา200 points 200คะแนนนี้กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which place Clue number 1 It was once the capital of an ancient empire The city was founded in the late 12th century The current name of this city is notIts original name. Clue number 2. The city is surrounded by walls that are 8 meters high and 12 kilometers long. There are 5 gates. The entrances to some of the gates are lined with statues of gods and demons. Clue number 3. เจ้าสามพระยา of Ayutthaya conquered the city and forced out the command.

0: known temple for this city for the faces สาธิตจุฬากดแล้วคำตอบของหนูคือ
1: ขนมเพง
0: Your answer Incorrect Clue number 5 It appears in the first Tomb Raider movie The Bayon is the best known temple for this city for the faces on its towersเอาละสิสาธิตจุฬากดแล้ว your second attempt your answer is
1: Angkor Wat
0: your answer incorrect เอามาเทียบคุณเอาละสิใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ your answer is
2: เสียมราช
0: เสียมราช is incorrectYour last attempt, สาธิตจุฬา
2: เสียมเรียบ
0: เสียมเรียบ Your answer is incorrect. ธรรมะเตียคุณอีก2สิทธิ์จะใช้ไหมครับ All right. So, who, what, or where ends with nobody getting any point? คำตอบที่หนูตอบอันที่2 Angkor Wat. What does Wat mean? ชื่อก็บอกอยู่ Angkor Wat.Meaning big in Cambodian language.
3: Thom.
0: Thom. Angkor Thom. Which is totally different. ไม่เหมือนกันนะ เพราะ Angkor Wat เนี่ย พระเจ้าสุริยะวรมัน built it. จากนั้น พระเจ้าชัยวรมัน said, โอ้โห เราต้องสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร ก็เลยทำไม่ใช่เป็นแค่วัด แต่เป็นทั้งเมืองเลย Angkor Thomนะครับซึ่งในนครธมเนี่ยนะฮะจะมีจุดที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือบายอนส่วนเมื่อกี้ถ้าเสียมราชภาษาอังกฤษคือเสียมเรียบไม่เป็นไรครับไม่มีใครได้คะแนนนั่นแปลว่าในการแข่งขันเกมต่อไปไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: อัครวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และรายงานวิจัยใช้งานง่ายเพียงแค่กรอกอีเมลเลือกไฟล์และรอรับผลที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
0: Welcome back to See You on the Road ขออนุญาตนะครับที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะได้ใช้ในการแข่งขันเลยครับTrue or False คราวนี้คำใบ้ที่พี่เต้จะขออนุญาตให้เรานะครับ The word is literature น้องๆสาธิตจุฬาส่งใครเข้าประกวดลูกมูโซน้องๆเอาไปที่ยาคุณใครจะเป็นตัวแทน
2: มุก
0: นะครับ
4: น้องหมูส้มและน้องมุกจะต้องมาแข่งขันกันจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้แต่เราจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน
0: These works are written by these writers true or false Are you ready
2: Yeah
0: Let's goThe Casual Vacancy, J.K. Rowling.
2: True. False.
0: The Da Vinci Code, Dan Brown.
2: True. True.
0: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
2: True. True.
0: A Walk to Remember, Nicholas Braun.
2: False. False.
0: Hamlet, Prince of Denmark, William Golding.
2: False. True.
0: 1984, George Orwell.
2: True. True.
0: A Christmas Carol, C.S. Lewis.
2: True. False.
0: The Chronicles of Narnia, Charles Dickens.
2: True. False.
0: Life of Pi, Jan Martel.
2: True. True.
0: Lord of the Flies, William Shakespeare.
2: False. False.
0: มีโรงเรียนหนึ่งที่ตอบได้7เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้9เต็ม10โรงเรียนที่ได้9เต็ม10 is สาธิตจุฬาผิดแค่ข้อ7ข้อเดียว Christmas Carol
2: ชาร์ลีเกน

0: ใครใครแต่งนะ
1: ชาลส
0: ์เดกินส์ you know that as well
1: yeah.
0: โอเคแล้วถ้าเกิด Christmas Carol เนี่ยชาลส์เดกินส์เป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ชาลส์เดกินส์แล้วใครเขียน
1: C.S.
0: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
1: Nicholas
0: Sparks นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็คือ Lord of the Flies ใช่วิลเลียมเชกสเปียร์ไหม
1: จะไม่รู้ค่ะแต่
0: ไม่รู้แต่ไม่ใช่เชกสเปียร์แน่ๆวิลเลียมโกลดิงนั่นเองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
1: ขอให้เธอโชคดีพวกเราก็คงต้องไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโอ้ my god อมาติยากรและโรงเรียนที่เข้ารอบต่อไปสาธิตจุฬาThe final two that will come here. ตัวแทนกรุงเทพมหานครจะเป็นใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬาThe very first game of the very first season of See You on the Road. นี่คือสองโรงเรียนที่เจอกันครับตอนนั้นเตรียมอุดมแพ้ให้กับสาธิตจุฬาและสุดท้ายสาธิตจุฬากลายเป็นแชมป์ระดับประเทศและน้องๆที่เข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือให้ดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่น้องอ๋องซีซ่าโปเต้อยากจะบอกอะไรแชมป์เก่าอย่างสาธิตจุฬาครับ
2: History never repeats itself
3: We're gonna beat you.
0: สาธิตจุฬาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมอุดมครับ
1: We'll do our best.
2: We will give it all.
1: We'll have fun.
2: And we hope you guys have fun too.
0: Starting off as always with the VTR round. ถ้าพร้อมแล้วเชิญวิดีโอครับ
4: Many of you may go ew when you hear the word reptile.
5: But when it comes to snails, you might have to look at them differently because there's a species of snails that can make our skin more beautiful. Siam Snail Eco Farm is the first ecological snail farm in Asia. Under the supervision of a research team from Chulalongkorn University's Faculty of Science, the farm collects a variety of snail species together in one place.Most notable of these is the Thai species called Hoi Nuan, or Hemiplecta distincta, which produces slime that is beneficial to the cosmetic industry. The snails are raised under controlled temperatures and humidity similar to the climate of its natural habitat. One snail can produce 2 to 3 cubic centimeters of slime per day, which is then collected every 2 to 3 days.
1: Okay, so this place is quite a little messy because it resembles a real habitat of the snails. This is real big, see?
5: The slime collecting process requires specially trained experts to delicately extract slime from the mantle, which is the part that contains the highest quality of slime. It contains vitamin A, D, and E that are beneficial to the skin and other substances that help retain moisture in the skin.The slime from the mantle is different from the one that flows from the foot, which can clog pores and cause acne.
0: According to the video that you just saw, which statement is true about the snail slime? A. The snail slime can be extracted and turned into food supplements. B. The slime from the snail's foot helps tighten pores and prevents acne.C. Vitamins B, C, and E help nourish the skin. D. The slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin. 100คะแนนแรกจะเป็นของใคร C. You. สาธิตจุฬาได้ครับ Your answer is
2: D. The slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin.
0: Your answer D. Correct. Moving on to our second game. Who, what, or where? The following are the characteristics of which person? Clue number one. This person was born into a poor Brahmin family in 1887 in the city of Erode, India. Clue number two. This person was offered a scholarship to study at the University of Madras. But because he was too focused on one particular subject for which he had shown precocious abilities, he failed almost all the other subjects and lost the scholarship. Clue number three. In 1910, he published his first paper entitled Some Properties of Bernoulli's Numbers. It. เรียนบุรุษศึกษา
6: ตอบว่าร
7: ามานุจัน
0: รามานุจันคือคำตอบอธิบายมาโดยละม่อมน้องโปเต
8: ้รามานุจันทร์ is a very intelligent Indian mathematician
0: นักคณิตศาสตร์ซึ่งเขาก็เขียนนะฮะใน paper ที่เขาตีพิมพ์ออกมาเนี่ย in the journal of the Indian Mathematical Society he was an Indian mathematician who compiled more than 3,000 mathematical results during his 32 years of life and the last clue given American writerRobert Kanigal wrote a biography of this mathematical genius. อัจฉริยะเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะ The book was later turned into the film The Man Who Knew Infinity. อ้าวน้องโปรดคุณเริ่มนึกได้แล้วนะฮะ200ต่อ100คะแนน Take a short break. เราจะพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาเพื่อค้นหาว่าใครคือตัวแทนกรุงเทพมหานครสักครู่เดียวครับ

0: นี่กำลังจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาคและกรุงเทพมหานครใครใน2โรงเรียนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปเราจะต้องมาแรนดอมกันก่อนครับSequencing. Arrange the following paintings in chronological order. The Mona Lisa, The Starry Night, The Persistence of Memory, Cheddar Cheese from Campbell Soup 2, A Horse with Arrows, Les Demoiselles d'Avignon, Impression, Sunrise. พร้อมนะครับ Begin!
1: เขาบอกว่าความรู้รอบตัวนั่นแหละสำคัญและในข้อนี้ความรู้เรื่องศิลปะจะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร
0: 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งได้5จุดและโรงเรียนที่ entering the next round the national round that is สาธิตจุฬาอันดับแรกเลยนะครับที่มาก่อนเพื่อนเลยคือ a horse with arrows ตรงตัวครับม้ากับลูกศรไปเจอในถ้ำ it was found in a cave in France and we could say that it's pretty much the oldest of all this around 15,000 to 10,000 BC ก่อนคริสตกาลนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครวาดไว้ลำดับต่อมาคือ the Mona Lisaโมนาลิซาก็แน่นอนครับนะฮะดาวินชีนั่นเองนะครับ and it's one of the most famous paintings in the world มีความพยายามที่อยากจะขโมยหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับตามมาด้วย
2: impression
0: sunrise นั่นเองนะครับอันนี้ของคลอด
2: โมเน
0: ่ถูกต้องจากนั้นก็ต้องเป็น starry night the starry night เนี่ยจะเป็นของวินเซนต์ van Gogh นะครับอันนี้คือ1899ขนาดที
2: ่ Les Demoiselles d'Avignon
0: นะคืออันนี้ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็เป็นลำดับที่6นั่นเองนะครับแนวอิมเพรสชันนิสต์ใครวาดไว
3: ้
0: พิคัสโซนะฮะอันนี้ก็คือ1807และ The Persistence of Memory นะฮะอันนี้คือ1931ผลงานของซาลวาโดร ดาลีและผลงานชิ้นสุดท้ายนะฮะในลำดับทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่จุดประกายหรือให้กำเนิดศิลปะแบบป๊อปอาร์ตซึ่งก็คือแอนดี้วอร์ฮอลกับผลงานชิ้นนี้นะครับ Cheddar Cheese from Campbell Soup 1962นั่นเองน้องๆเตรียมอุดมมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับ
4: So we hope that the history will repeat itself again and we hope you become the championin the national round
0: ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับน้องๆตัวแทนกรุงเทพที่เคารพรักนะครับน้องๆอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่เราจะต้องไปเจอ
5: So we will continue to have fun and we also hope to maintain our champion status so be prepared
0: because not only are you representing your school ไม่ใช่แค่ตัวแทนโรงเรียนแล้วน้องคือตัวแทนกรุงเทพมหานคร I'll be back with 5 teams 4 representing each region of Thailand and the Bangkok representative as we see the national winner We'll see you again next Saturday 7 a.m. Until then สวัสดีครับ
6: พ่อพันธ์ปัญญา is a national project that the researcher here we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research based learning how we help the teacher to be a coach. First of all, we need to practice them, help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา To open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshop called system thinking. The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is another core idea of Phop Phan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
3: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้มันจะเยี่ยมมาก
6: The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme. They can share some knowledge or idea under the same theme. So they can participate with others group, not just only their project group. After they got a dream, they need to find what is their interesting question under those theme. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review. After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, their result by doing the laboratory. Or maybe they can do some kind of social science project. The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think. That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand. We have many courses for now.
7: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอแววันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
8: To Thai people, our reality seems to be the new thing, because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory. Research-based learning, something that we really do it by ourselves, really experiment and experience with the real thing.
6: At least they know how to learn. So they can be a lifelong learners.

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิไอ้น้อย show you the Thai style
3: yes
4: Thai style
2: what style is that
3: how to
2: eat with Thailand style
3: yeah
5: should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะเฮ้ย
1: ยูจิโชโก Good morning
0: Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
2: Give food offering to the Buddhist monk
3: เดี๋ยวแล้ว

0: Okay, everyone. Now we are going to give food offering to a Buddhist monk. Okay.
1: I think this is a traditional of Thai Buddhists.
2: They will merit the good deal that we make today will send to our ancestors, to our parents.
3: Okay, we will give the food to the monk, like Prem say.
0: Like this. Put it on above head and make a wish.
3: Yes. Make some wish. Then.
0: And put it to monk. Okay, let's start.
1: And
3: say,
1: yes.
3: For the woman, you don't touch the monk, you believe?
4: How to say good morning in Japanese?
5: Ohayou gozaimasu.
4: Ohayou gozaimasu.
5: Yeah.
4: When you're free time, what you like to do?
5: Movie?
4: Watch movie?
5: Yeah.
4: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
5: Like watch movie, Japan movie, US movie.
4: But kind of movie?
5: Kind.
4: Type of movie?
5: Type, yeah. Drama.
4: Drama?
5: Yeah.
4: Oh, yeah.
5: I not like horror.
4: Horror movie?
5: Yeah.
4: Pee? Ghost?
5: Ghost, yes. No.
4: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah,
1: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่นะคะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
0: Do you know what where we are going?
6: No, I don't know.
0: We are going to floating market. Do you know?
6: Yeah.
0: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
2: ้ So how do you start English when you're in Japan?
7: Sorry?
2: Speak English, study English in Japan. How? เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
3: What do you speak English good
8: ถามลูกทัวร์สองครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
7: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
3: How to learn English? Good.
7: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well.
3: Did you learn extra class for minimum class?
7: Not really.
3: Not really?
7: Yeah.
3: For Thai people, we learn extra class for more.
7: Yes, but because when you putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
3: Oh,
7: so automatically I have to learn.
3: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
7: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
3: Yeah. Your friends speak English or not?
7: They do, or they're Australian.
8: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
10: ส้มตำ
6: papaya.
9: Hello. Where you come from? Canada. Wow. I love Canada.
1: แล้วคือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าเออยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วแล้วจะทำไงคะยายเนี่ย
9: Hi Where you come from
10: Brazil
11: Brazil
12: Japanese
13: No Chinese
14: Chinese
15: Ni hao
16: Ni hao
17: Hello สวัสดีค่ะ
1: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
18: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
19: ข้างหน้าเน
20: ี่ยพูดเลยพูดเลย
21: เจ๊เปียนี่ค่ะเห็นแล้วยังคะ
1: ดู
22: เจ๊เปียค่ะใครคะเป็นเจ๊เปีย
1: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
23: This is a dry thing and pee What's this
24: It's a
23: pee sugar and sugar dry creams and sweet salt oh น้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar
25: lah but it's not a honey
26: อันนี้
27: fish oil
28: อันนี้มะนาว
29: lime
30: ปั้มปั้มปั้มเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วพี่ดี
1: พี่ดี
30: ตักด้วยค่ะ
1: เย้ค่ะ
31: try the fry
32: ขอบคุณค่ะ
33: you be the one to fry you the one to cook
34: no I think it's okay I would serve you
35: อร่อยจุ๊บค่ะ
36: เอาเร็ว
37: เ
1: ย้โอ้ยเย้โอ
38: ้ยเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
39: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
1: ย้เย้เย้เย้เย้เ
39: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
40: ย้เย้เ
39: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
40: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
1: ้เย้เย้เย้เย้เ
39: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
23: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้
41: We have two artists for free, so what can I do? What are we gonna do?
42: Big,
1: big,
41: big.
1: ขอร้อง please.
43: What's your name? Where you come from?
39: Oh, oh, oh,
44: oh. Hi, Luna.
45: Hi, Luna. We snack.
39: Hey, oh, oh, oh, oh, we have to go back.
1: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมด

0: แล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
1: ไม่ต้องกลัวงูอ่ะ
2: ไอ้ยิ้ม
1: ต
2: ัวแบบ
1: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้แ
2: ซ่ไอ้ไอ้ไอ้ I don't wanna try. I'm really scared.
3: Yuki, nang it. Tang me kon thai look at ngu.
2: Are you scared?
1: Yes.
2: Are you scared?
1: Me too.
3: Me too. เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
2: ไซโชจังเก้เฮ้ยไซโชจังเก้เฮ้ย
4: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
3: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
0: โอเค
3: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
5: ถ่ายรูปแล
6: ้
5: ว
6: นะปล่อยมือเชื่อไม่เป็นไร
3: จ
6: ะ
3: ไปจะ
2: ไปจะไปจะไป
0: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
3: ่โอเค
7: Ding ding ding ding ding ding. Ah, makutu dah.

0: ว่าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Five songdam for eat, right?
2: Well,
1: eat
2: by ourselves.
1: Okay. Eat songdam.
3: Did you have you ever tried songdam before?
2: Yeah.
3: Really?
2: Yeah. No.
3: No. I'm just saying yes.
4: Songdam, songdam, songdam,
2: songdam. Bala, bala, 40 baht. Oh, amazing.
4: Amazing, Kaira.
2: Amazing.
1: Nice style. Amazing. Song Dam Thai, where is it? Come
5: on, come on.
1: Mango.
6: Mango.
7: Michi.
1: Mango. Mango.
2: Mango. You eat Song Dam?
1: Chew.
2: No Song Dam.
3: No Song Dam.
2: Rice.
1: Oh, rice.
2: Rice. Okay. Som dam pa la. Pa la.
1: Som dam pa la. Oh, I think we found it. We found
3: it. That is som dam, right?
1: Right? I don't know. I guess that is som dam. Som dam pa pia. Som dam pa pia.
2: You pa pia? What? You have to ask for model.
8: Model.
2: Free model. For free.
8: Free model.
2: We have to ask for free model. Model.
8: Model.
2: Wood model.
8: Elephant.
2: Yeah. Elephant.
8: Yeah.
2: เขาบอกว่าลุง
3: หล่
2: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
8: Handsome man Thank you
2: Yes Thai Thai
8: Tom Cruise
2: Tom Cruise
8: Yeah
2: Tom Cruise ในประเทศไทย
8: Yeah
2: Tom Cruise Please What do you want
8: Please
2: Free
8: Elephant
2: Okay
8: Okay
2: Gentlemen
8: ครับผม
2: Yeah
8: Free
2: For you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของไทยใจดี
4: เย้
2: เร
4: ีย
2: นกันมา The next mission is
8: Yeah
2: take a picture with a snake
3: Yeah
2: wow anaconda
8: mission impossible 3
2: Yeah
8: the snake python
2: Oh, yeah!
8: So you can go!
2: Oh, there!
8: Go!
3: Ah! Whoa! Mixed it!
8: This is Python!
3: Don't be scared! Right? Yeah, man!
2: I'm going to ask you to go
8: up there. Yuji!
2: Yuji!
8: Now it's your turn!
3: Yuji again!
2: Yuji!
3: Hami, Hami.
2: Hami. Kiss him. Oh. Okay, last mission.
3: Yeah.
2: Okay, we have
6: have to order noodle, right?
1: Noodle. Ramen. Hey, everyone.
6: I see in the, when we start, right? In the left side. Let's go.
7: いただきます。わあ、ホッホッホッ。
9: ありがとう。
7: おいしい。おいしい。おいしい。
9: おいしい。
6: 向こう。あったかい。
10: おいしい。
7: もうな。おいしいね。
1: もちゃんもちゃん。
7: うん。
1: We are the winner.Okay, let's go to the finish.
7: Winner. So, the winner of this activity is... Lady Tim!
0: สรุปว่า Ladies Team เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ Ladies Team ของเรากระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับ

0: แรปอัพ
1: It's easy Dan อุ๊ย It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
2: สว
1: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
2: กว่า
1: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าอ่านะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
2: Dan
1: More Dan
2: More Dan
1: Dan ละมอแดนอ่ะพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไม่รู้มีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกควรจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
2: ยาว
1: ดีมากค่ะ
3: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
4: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
5: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
6: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 19:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

และวันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอานะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีนะครับก็จะแปลว่าทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you does this belong to youนี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank you ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันน่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยแล้วผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนั่นนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมนะครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนกับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks อ่ะ thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะเอ้ยขอบคุณนะ thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับThank you very much for the book หรือ Thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ Thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ Thank you นะครับอย่าลืมครับ Thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา Thank you for watching นะครับ Thank you for ตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา Thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก Thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับ
ถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนิดนึงครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอแล้วนะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very much ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกงี้ครับ that's right that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ that's all rightเป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดงี้ครับมันเขาก็แบบนะแล้วเขาก็ no อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank youNo thank you นะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับ

อันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปแล้วครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า

0: ครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับ please จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงนี่แหละครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2เนี่ยนะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ Wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ Just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ Just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถที่พูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ This way please This way please หรือว่า Follow me please นะครับไม่ใช่ Come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตกตกตกตกตกตกตกตกตกตกตกสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับHold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้เคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป Hey you ฝรั่งก็หันมาเฮ้ What ชี้นะครับ You buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก Yes Okay You see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก Yes Okay You go there and queueแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วจะบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please สักนิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกแล้วนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือน I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้าด้วยนะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าไงครับ Oh my godI'm so sorry. I'm so sorry. ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับ

ลูกจะรับยังไงครับไม่บอกว่า you're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกอ๋อทั้งนั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะเดี๋ยวนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม you're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไร that's alright ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ that's alright oh that's okay เลย yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ no worries นะครับ no worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก oh yeah that's alright that's okay นะครับผม oh yeah no problem นะฮะ no worries นะครับห้ามใช้คำว่า you're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมแล้วก็แล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดิน oh I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาปะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนก็เดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็เดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอก็คุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมาเนี่ยนะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายอ่ะแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับแล้วต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มยิ้มนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับและก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับ
ไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorryfor the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ hope to see you again soon คงจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: life, and if you have some problem or abnormal, it means it's warning you, you should go to see the doctor. We develop by design the composite by using the many polymer that can interact with the other gas. One polymer can interact with the specific gas, for example ammonia, for example the ethanol, and then we composite with the single wall carbon nanotube and mix together and use the new technique we call the skin print on the fabric, and then can get the shirt. In the future, this technology can use wellness application. It's like the people that diet in the ketogenic diet. They eat just only the protein, don't eat the carbohydrate and sugar. It means their body release more acetone from their sweat or their skin. Can use this shirt to detect how many the fat you burn when you exercise and eat in this program. The impact of this research, now we have collaboration with the company from Yeoman. They use our technology to detect the deodorant, perfume, and the other cosmetic. This technology has the benefit in the future because you can use this technology in your daily life. It means it have, you have the technology that or device that can detect the body in every day. And if you have the problem, you can go to see the doctor in the early stage. It means it saves your life when you got the disease.
1: จะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจอ่ะไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm all right I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป

0: sounds great, but I have work to do, or sounds great, but I have so many things to finish by tonight.
1: เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ
0: what a pity what a pity
1: โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ
0: what a pity I will be abroad then what a pity I will be abroad then
1: คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

าเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat r a e o r a e e o can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O Ra e e o a e e o a this word b a bus e o a e e o a e e o a to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปmat mat ต่อไปอ่านว่า hat

cat อ้าวต่อไป G A G อ่านว่าอ่านว่า egg egg นะคะไม่อัก egg สระแอกอ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ dแอกับเดอเป็น at ใส่เมอเป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไปฮึ sad and ใช่ไหมand คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไปM คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jam ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมาแล้วก็มาบูมาดิงมาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูกcircle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตา

furniture. Everyone. Everyone. Everyone. Okay. เดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมอ้าวหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอแคทแบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือแคทคอแอทอแคทความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 AD AD AD อ่านว่า AD ใส่ verb เข้าไปเป็น AD AD ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าBad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad

0: ี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3อ่ะดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า an a n a ออกเสียงแอ n ออกเสียงอืนน a n a n a n a n an an ใช่ไหม an ใส่เมอเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมอเอ็มไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่อ้าวลองช่วยกันคิดก่อน an ลงท้ายด้วย an อ่านว่า an an แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Cross.
0: Cross.
1: Cross the road.
0: Cross the road.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Bridge.
0: Bridge.
1: Go past.
0: Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1 กลุ่มที่สองอ่านคำที่สองกลุ่มที่สามอ่านคำที่สามแล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3 4พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีเออ1 2 3 4เออ hospital ต่อไปกลุ่มสามone two three ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง1 2 3 5 1 2 3 5นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3 stadium 1 2 3 เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม1 2 3ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3โอเค
2: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3
2: museum
0: ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3Very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย
2: 1 2 3
0: ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน1 2 3 เอาไหม1 2 3 post office ต่อไปผู้หญิงเอาไหมลูก
2: Police station.
0: Very good. ต่อไปผู้ชายค่ะ1 2 3
2: Bank.
0: ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้จะคำนะ

0: ร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคอ้าวพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two threeLibrary.
1: Library.
0: Very good. ต่อไป บัสอะไร
1: Bus station.
0: Bus station.
1: Bus station.
0: ต่อไป ร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะone two three ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะVery good. ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three. Very good. one two three. One two three. ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์ใส่เลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ

บายบายชาลาลาลาสองรอบนะทำท่าด้วยstand up stand up พร้อมกัน stand up one two three bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: A group of children named Yuri, Ang Pao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Pao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming. Yay! Good morning.
1: Good morning.
2: My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก. Okay, let's go. ต่อไปอุ้ยเลือกไม่ได้เอาเสื้อเขียวดีกว่าครับ.
3: My name is Ang Pao. I'm 8 years old.
0: ของสุดท้ายเชิญเลยครับ.
4: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg. I'm 34 years old. Hey, ตกลง Teacher Greg อายุเท่าไหร่ฮะ?
5: 34.
0: Hey, 34. ภาษาอังกฤษว่า 34.
4: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg สอนวิชาอะไรครับ? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมดีใจมากเลยครับที่ชิดเชื่อมาผมถึงสวนหลังบ้าน Teacher ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีใบเที่ยวและฝึกภาษาใบด้วย
4: ชิดเชื่อมานี่ Teacher เห็นมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับทางนี้ครับทางนี้เหรอ
0: โอ้ใหญ่มากเลยครับสอนคำว่า ม้าภาษาอังกฤษว่า horse เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเป็นไม้ทำจากไม้ wooden horse
5: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมากเดี๋ยวจะพาลิเซียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเซียพร้อมหรือยังครับ โอ้ทีเชอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเริ่มจากจุดไหนดีครับ
4: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย
0: Quiz Challenge รออยู่ครับเดินตามพวกผมมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ในกรงไก่ครับเห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
5: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
5: มีไก่กระจอกเทศครับนกกระจอกเทศ
0: ostrich
5: ostrich
0: เก่งเฮ้รู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
5: chicken
0: เฮ้ได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
5: เอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่า
0: คาคูดูดูดูไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหมเยอะเลยครับเช่นห่านหมูกระต่าย
5: แพะไก่แล้วก็เป็ดเริ่มจากคำว่าเป็ดจักได้ละอ่านดูดีนะ
0: goose และกระต่ายคือ rabbit ชัดเจนครับแล้วก็หมูพี่ แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
5: อูด
0: ที่บ้านผมร้องว่า อ้อยจริงนั่นอ้อยอุดอุดอ้อยอ้อยเราอ่านไปอ่านสัตว์กันไหมครับ Sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับนกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับเมื่อกี้ teacher ก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับอยู่ตรงนู้นครับอ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหมได้ครับ
4: Let's go
0: come on ตอนนี้น้องๆพาทีเชอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย color greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับแพะครับแพะภาษาอังกฤษว่า goat แล้วแพะชอบกินอะไรครับกินได้ทุกอย่างทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะแครอทครับถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่าครับยู
5: กินเยอะมาก
4: ครับ
5: โอ้ดึงด้วย
4: เขาดึงอย่างเด
5: ีย
4: ว
5: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีจูเกิร์ลไปทำอะไรดีครับ
4: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
5: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster ทีจูเกิร์ลได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
4: ครับ
5: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
4: ครับ
5: อ่ะเย้
4: ไข่ไก
5: ่2ฟองแล้ว
4: ผมครบแล้วครับ
5: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีฮะไข่เจียวหรือไข่ดาว
1: ไข่เจียว
5: โอเคจัดให้ครับ
6: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
4: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
5: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
4: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม้
5: บ้านต้นไม
4: ้ซิปลาย
5: ก็มีครับ
4: แล้วก็เด้งดึงคร
5: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้มีป้ายด้วย
1: tree house
5: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line แล้วน้องยูรีครับคิดว่าทีเจอร์เกรกตัวใหญ่ซุกซุงแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
4: สไลเดอร์ครับ
5: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
4: ก็เร็วมากๆเลยครับ
5: ยูรีเล่นให้ทีเจอร์ดูก่อนหน่อยไหม
4: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
5: ับ ได้เดี๋ยวที่จะดูให้ในวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับนั่นคืออะไร
4: เป็นเชือก
5: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
1: climb the rope
5: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
4: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
5: ทีแรกก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต่
4: เดี๋ยวให้

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow.
1: เป็นยังไงโอเคไหมครับ
0: โอ้มากเลยสนุก
1: คิดเรื่องครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ทีเจอร์ไกโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายผู้ที่ยังไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาล่ะครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้เย้ well done เอาล่ะครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้วโอ้โอ้โอ้ว้าย
1: ทีเจอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเจอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเจอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อทีเจอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับแล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
0: ใช่แล้วนะครับแล้วจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือกโอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ
1: คร
0: ับรออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมยังค่ะ
0: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงุดหงิดว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ชิเช่ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ชิเช่ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะครับเดี๋ยวให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: โอ้เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับชิเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากชิเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากที่จะได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank you ขอบคุณมากครับ Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye. คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Duck C. Gecko Dun. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
6: ตุ๊ก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจน์กลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending goal without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ขอบคุณดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรเสพสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮ็กบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชน
1: อืม
0: สิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะเวลาเรียนแมสคอมมิวนิเคชันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมืออย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCloses Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็นร้อยภาษาให้เลยแต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นแบบพวกเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ใช้งานอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนเนี้ย self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate นะครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาอ่ะ account Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัท

ครได้เซอร์ติฟิเคทถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเขามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารได้มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง hashtag speech guide hashtag เทคนิคในการพูด
1: จริงๆแล้ว the speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของ title เลยครับต้องไปไว้หลังสุดของ title เลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำ e-commerce และรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร the speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับมันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไส้ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือเพื่อให้เป็นภาพนิ่ง
1: ที่
0: ภาพปก
1: ที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของเทโลดิจิตอลเปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2 ล้านฟอลละเราเองเราก็ใช้ความ

0: ก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาเราได้รู้ว่าอ๋อแฮชแท็กในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
1: ะ
0: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จากแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟควิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กอ่ะเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14 ล้านวิวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องน้องมอปลายน้องน้องมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000 ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นๆมัน
0: อ
1: าศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องนี้มันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Integration สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก data flow diagram พวก visual เป็น visualize ครับการทำ visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมใช้ทุกอาชีพ

0: ี้
1: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
2: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
1: ขาย
2: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขาย

0: ขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสด
1: okay.
0: อย่างเช่นรู้ว่าที่เนี้ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่าเพนพอยต์เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียมบูลเลตหลักๆแล้วทำบูลเลตแล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
1: ์
0: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5Aนะไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไปแอดโวเคทเพื่อที่จะบอกต่อ
1: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
0: มินิมัม
1: มินิมัม
0: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ สามเนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของในมีตติ้งนั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้วcompany profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบิ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดในตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมา

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติการขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: ไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆนะครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: Hashtag Speed Guide Hashtag Code Hashtagเก่งแฮชแท็กทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับ
1: ดีเลยครับ
0: ครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกซื้อไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนการฝึกขาที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือต
1: ีบอลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับซ้อมกันอยู่ใช่ไหมคร
2: ับฮะซ้อมกันอยู่กันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาก่อน
1: ให้เข้าไปเลยอ่ะ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอาก่อนพี่เขาเล่นลิปโบแล้ว
1: ไม่เอาเลยอ
2: ่
1: ะ
2: เล่นปกติ
1: เอาเลยอ่ะผมเล่นอยู่ตรงไหนนะ
2: เล่นลิปโบตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลยอ่ะ
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวเบาก็ได้เบาตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยซ้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่าพอคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
2: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมูฟเมนต์คือการเคลื่อนที่เรา
1: ขา
2: เราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวาม
1: ู
2: ฟเมนต์นะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มูฟเมนต์แล้ว9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วแขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: เยอะ
2: ไปหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องไปโยนบอลให้เคลื่อนที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี้จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้ก็จะมาลุยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
3: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
1: วิ่งซ้ายขวา
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
3: สวยค่ะ

0: ีกลูกนึงค่ะครบค่ะต่อไปจะเดินหน้านะคะที่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
1: โอเคควรวางสองขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
0: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
1: ขาซ้ายนำ

ุ๊บค่ะส่วนต่อไปนักบอลตีค่ะ

0: เป็นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ร่างกายลงอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์แล้วก็ล้มใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ให้ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงขอดูอีกทีได้ไหม

0: พี่มีอะไรไหมคะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: ตั
2: วอย่างกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: เนี่ยกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ยลองดู
1: เพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ายากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งไปเลยนะง่ายง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้

0: ได้ได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดูไหมปกติ
2: ดูค่ะ
1: ดูมากไหม
2: ดูมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่ง

0: ปีแล้วค่ะ
1: แล้วทำไมถึงมาเล่นลิโบโร่ได
0: ้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได้
1: แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค
1: ่
0: ะ
1: หรอทำไมถึงชอบลิโบโร่ทำไมไม่ชอบปกอ่ะ
0: มันหนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันนะว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลอ่ะทำ
0: ไงอยากใช่ไหมคะ
1: อยากลอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: ก็10ลูกนะคะ
1: 10ลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะยัง
0: เหนื่อยไหมคะ
1: จะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มเลยตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
0: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทำแบบน
2: ี้ทำไมล่ะย่อทำผมลบใช่อย่าจับมือปล่อยมือก่อนจับมือลบใช่
0: เป็นคนบอล
2: ย่อลงย่อปึ๊บใช่ปึ๊บเล่น
3: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาตัวหนาลงถ้าเอาตัวเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
2: ก็ปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บ
3: ก็เดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนอ่ะใช้ม้วน
1: ครับ
2: ถ้าสมัยก่อนม้วน
3: ใช่
2: ถ้าสมัยก่อนใช้อย่างนี้
3: เอาสมัยใหม่กิ้งปึ๊บกิ้งออกเลย
1: ขอบคุณครับ
0: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: โอเคครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นรับตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเค

0: เอขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิโบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
2: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องกดตรงไหน
1: พออาจารย์จะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
2: อ๋อ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
3: ได้กาแฟมา
1: พอเขาเส
3: ิ
1: ร์ฟก็
2: มาตรงนี
1: ้ก็มารอแล้ว
2: โอเค

0: ไปขึ้นที่ขึ้นที่
1: รับ
0: นี
1: ่นะครับ
0: รับเสิร์ฟก่อนรับเสิร์ฟช่วยหน่อยทำไม่ช่วยช่วยดีตามไปดีพร้อมรับ

0: ลาเวลาเวลา
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จันแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วกันนั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆนะเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะพอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานเหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่ว่าชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อมเมื่อกี้
1: ใช่ก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เริ่มฟื้นความหลังนิดนึงก็จะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบงั้นเราตั้งใจก็กลายว่าพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้ตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปร์ไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่า

0: ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่อง T-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง
1: ลองลองช่วยลอง
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค
4: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์แบบเอออย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 9:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตะลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งน้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
2: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ

0: เยี่ยมเลยครับคุณ
1: ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
2: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
0: ทรงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
0: ครับคุณครู
3: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
0: ้ครับคุณครู
4: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: รับทราบครับ
4: ไว้พบกันนะน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
5: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการ

0: อนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Increasing numbers of people are infectedwith AMR pathogen, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising.Significantly in Asia and especially in Thailand, because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics, regardless of the drug susceptibility to the bacterium. So a treatment failure with the third line.Drug is increasingly common, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR in order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics. We work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We usedDifferent approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre and probiotics to tackle AMR as well. Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctorswould treat the patient directly without isolating those bacteria. And that can cause the resistance in a way. What we aim is that we collect the strain first, and then we characterize the genetic background based on antibiotic susceptibility. And we try to identify the potential mechanism that caused the bacteria to be resistant. And then we can use that mechanism to be our target for therapeutics.We received a number of the grants, like Mahidol University collaborating grants as well. And we also used that grant to initiate the network and apply for international grants as well. We published quite a number of papers in international journals using different approaches as well. And we have collaborative network both domestically and also internationally as well. So ourprogram would actually encourage between country partners as well to focus on AMR. So not just our lab or Mahidol University, but we have the international collaborative network to tackle the AMR as well. We have to say that our data kind of guide the way to preclinical trial. So we have the different approaches. Our integrated molecular data obtained from our study would benefit the design of preclinical trial, especially the targeted therapies for specific driver events. So our genomic assessment of AMR isolate, in this case, is Clostridium difficile. By finding the signature and also finding the phage island would be valuable information for programming effective prevention and also design alternative routes for treatment of AMR microbes as well. Our project would contribute to economic development and social welfare in various ways. One of the immediate outcomes is to improve patient care. So antibiotic susceptibility testing is time-consuming and costly. Therefore, treatment without the proper diagnostic is common. The knowledge gained in our project will lead to targeted strategies to combat AMR in specific pathogens. So in our case, we use Clostridium difficile as the model. So personalized medicine promises to improve clinical outcomes by using the knowledge about AMR mechanism to identify appropriate treatment of infection. We already established a consortium internationally, so we aiming to get more funding from international agency as well, and to expand our work to develop alternative therapeutic approaches in full aspect to generate data in various dimensions. So this way, each research group can broaden the expertise to other diseases relevant to the country's social welfare and economics.

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower f l o w e r flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจกกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูสิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
5: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
4: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
5: มีเยอะเลยค่ะเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
4: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: งั้น พี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
4: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
6: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
4: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour S U R sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
4: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
6: ได้เลยค่ะ
4: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter B I T T E R bitter ขมอุ๊ยดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะ
6: อันนี้ดอกพองชมพูค
4: ่
6: ะ
4: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรเหรอคะ
6: อันนี้ชื่อ American Beauty ค่ะ
4: โอ้ American Beauty งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
4: โอเคนี่ค่ะดอก American Beauty เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอก American Beauty หวานค่ะทุกคนหวาน sweet S W E E T sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลย

น่ารักมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้ดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: ันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดด sour s o u r sour เปรี้ยวBitter, b i t t e r, bitter, ขม Sweet, s w e e t, sweet, หวาน Taste, t a s t e, taste, รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที่1 นั่นเองนะครับวันนี้เราเจอกันอีกครั้งนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับก็คือเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที่2นั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำการทดลองไปใช่ไหมทำการทดลองไปแล้วแล้วเราก็ได้ทดสอบไปแล้วนะครับว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรนะครับเพราะนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1นะครับนักเรียนจะต้องระบุผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเราจะสามารถบอกได้ไหมว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไรบ้างนะครับและข้อที่2อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะต้องอธิบายให้ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปลายทูบที่ติดไฟมาระบุแก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ทดสอบไปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้จับเวลาจนครบ90นาทีนะครับนักเรียนก็ได้ทดสอบแล้วนะครับหวังว่าวันนี้นักเรียนจะสามารถนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานอย่างที่ครูเคยพูดไว้นะครับว่าให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นกับผลการทดลองที่นักเรียนได้ทำได้ปฏิบัตินะครับโดยสืบสอดและใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลมาสนับสนุนการอธิบายเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับ 1. ระบุข้อเท็จจริงความรู้เกี่ยวกับผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงจากการลงความเห็นโดยใช้หลักฐานจากการทดลองนะครับและ 2. ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงจากการอ่านใบความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็จะได้ผู้ถ่ายทอดด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับเอาล่ะช่วงทบทวนกันสักหน่อยนะครับทบทวนอะไรคำถามของครูจากครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้ทำสิ่งใดมาแล้วบ้างเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างครั้งที่แล้วเราได้ทำการทดลองใช่ไหมครับกับพืชชนิดไหนนะกับสาหร่ายหางกระรอกนะครับซึ่งเราได้จัดชุดการทดลองนะครับแล้วก็นำไปตั้งไว้กลางแดดใช่ไหมครับเป็นเวลากี่นาทีทั้งหมดกี่นาทีทั้งหมดกี่นาที90นาทีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำผ่านไปนะครับเราได้เตรียมชุดการทดลองนะครับให้เหมือนกับใบกิจกรรมที่1แล้วก็อย่าลืมเราได้เติมผงฟูลงไปด้วยยังจำได้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องเติมผงฟูเราเติมลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็สังเกตชุดการทดลองทุกๆ30นาทีจนครบ90นาทีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อครบกำหนด90นาทีเราก็ได้นำแก๊สที่เกิดขึ้นมาทดสอบกับทูบที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟนะครับผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้นำเสนอกันในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำผ่านไปเมื่อครั้งที่ผ่านมานะ

ครับเอาล่ะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มน่าจะมีผลการทำกิจกรรมอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มได้ซักซ้อมการนำเสนอนะครับเราจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานะครับประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้ให้นักเรียนนำใบงานที่1ขึ้นมานะครับผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างซักซ้อมให้ดีนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับ5นาทีนะครับเชิญได้เลยครับ

0: มีไหมมีไหมอ่ะมีกลุ่ม6เนาะเดี๋ยวฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับว่าหลังจากที่เขาได้ทำการทดลองแล้วได้ทดสอบแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ลุกขึ้นนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังได้เลยครับเชิญกลุ่มที่6เลยครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนโอเคถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองเกิดแก๊สลอยขึ้นมาสะสมที่ก้นหลอดทดลองผลการสังเกตการแหย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองปลายทูบสว่างวาบขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นคิดเห็นอย่างไรนะครับผลการทดลองของกลุ่มที่6เหมือนกับกลุ่มของเราไหมมีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมครับมีไหมถ้าไม่มีกลุ่มที่6น่าจะได้ผลการทดลองเหมือนกลุ่มเราใช่ไหมถ้าใช่ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่6อีกรอบนึงครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับและกลุ่มอื่นก็น่าจะได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับผ่านไปนะครับหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอแล้วเรามาเฉลยผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับจากตารางนะครับผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองนะครับการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดฟองแก๊สใช่ไหมครับหลังจากที่เกิดฟองแก๊สแล้วฟองแก๊สมันเคลื่อนที่ไปไหนอะ
2: เคลื่อนที่ไปบนหลอด
0: เคลื่อนที่ไปข้างบนใช่ไหมครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองก็จะเกิดฟองแก๊สลอยขึ้นมาสะสมที่ก้นของหลอดทดลองนะครับเพราะว่าเราได้คว่ำหลอดทดลองไว้นะครับต่อมาการแหย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองเกิดอะไรขึ้นครับปลายทูบเป็นยังไงสว่างวาบขึ้นนะครับปลายทูบสว่างวาบขึ้นนะครับแล้วเราก็บันทึกผลโดยการวาดภาพลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพชุดการทดลองหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าที่ก้นของหลอดทดลองจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับต่อมาคำถามท้ายกิจกรรมนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อละ5ดวงนะครับเตรียมธงไว้วันนี้จะขอแจกสติกเกอร์นะครับข้อละ5ดวงนะครับพร้อมข้อที่1เพราะเหตุใดจึงต้องใส่ผงฟูในบีกเกอร์พร้อมวางธงไว้ครับธงสีแรกจะเป็นสีอะไรเอามือจับที่หูพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6ส่วนกลุ่มอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับทบทวนคำถามอีกนิดนึงเพราะเหตุใดจึงต้องใส่ผงฟูในบีกเกอร์เชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เพราะการใส่ผงฟูในน้ำเป็นการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่าคำตอบของกลุ่มที่6ถูกไหมถูกนะครับสาเหตุที่เราจะต้องเติมผงฟูลงในบีกเกอร์นะครับเพื่อเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำนั่นเองนะครับเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มที่6สะสมไปแล้ว5ดวงนะครับต่อมาข้อที่2จากการทำกิจกรรมชุดการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะตอนนี้ครูพยายามจะไม่มองกลุ่มที่6แล้วนะเอาใจช่วยกลุ่มอื่นเพราะนั้นข้อถัดไปยกให้เร็วนะครับกลุ่มอื่นนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับจากการทำกิจกรรมชุดการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: มีการเปลี่ยนแปลงคือมีฟองแก๊สลอยขึ้นมาบนหลอดทดลองและปลายทูบสว่างวาบขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับส จากผลการทำกิจกรรมนะครับชุดการทดลองกลุ่มที่6เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วเมื่อทดสอบใช่ไหมทดสอบด้วยทูบที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟนะครับกลุ่มที่6บอกว่าปลายทูบจะสว่างวาบขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2เฉลยว่าคำตอบเนี่ยขึ้นอยู่

0: กับการทํากิจกรรมของนักเรียนเลยนะครับว่านักเรียนสามารถสังเกตผลได้อย่างไรบ้างนะครับโดยถ้านักเรียนทํากิจกรรมตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วสังเกตผลการทดลองตามที่ครูกําหนดไว้คือครบ90นาทีนะครับผลการทดลองจะได้ชุดการทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีฟองแก๊สผุดขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3สาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่อย่างไรจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านไปนักเรียนคิดว่าสาหร่ายหางกระรอกที่อยู่ในกรวยแก้วมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับอย่างไรเราทราบได้อย่างไรนะครับพร้อมเตรียมธงไว้ครับผ่านไป2สีแล้วนะเหลือสีฟ้ากับสีเหลืองใช่ไหมพร้อมครูจะพยายามมองกลุ่มอื่นแล้วจะพยายามไม่มองกลุ่ม6แล้วอยากให้กลุ่มอื่นได้ตอบบ้างนะครับพร้อมเอามือจับที่หูครับยกธงสีกลุ่มไหนยังไม่ทำตามกติกากลุ่มไหนยังไม่ทำตามกติกามีไหมต้องวางธงไว้ที่โต๊ะแล้วเอามือจับที่หูนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะพร้อมยกธงสีสติสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นตอบให้หน่อยนะครับในข้อที่3สาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่4ขอเชิญตัวแทนลุกขึ้นได้เลยนะครับได้ไหมกลุ่มที่4ได้ไหมเขาลุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกลุ่มอื่นสามารถที่จะเพิ่มเติมคำตอบได้นะจากที่เพื่อนตอบผ่านไปแล้วนะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4คิดว่าสาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่เชิญครับ
1: ยายสังเคราะห์ด้วยแสงครับ
0: มีไหมครับมีไหมมีเราทราบได้อย่างไรเราดูจากอะไรอะไรคือหลักฐานที่ทำให้เราทราบว่ามีการสังเคราะห์ด้วยแสงมันมีอะไรเกิดขึ้นนะในชุดการทดลองของเรา
1: ไฟ
0: ก่อนที่เราจะ
1: ไปทูบไปทูบสว่างมากขึ้น
0: ก่อนที่เราจะทดสอบด้วยปลายทูบเราเอาอะไรไปทดสอบ
1: ฟองแก๊สครับ
0: เกิดอะไรขึ้นนะเกิด
1: ฟองอากาศ
0: ฟองอากาศหรือฟองแก๊สปรบมือให้กลุ่มที่4ครับโอเคนะครับสาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ตอบพร้อมกันมีไหม
2: ม
0: ีนะครับเรารู้ได้อย่างไรว่ามีการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเกิดฟองแก๊สหรือฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับสาหร่ายหางกระรอกในชุดการทดลองมีการสังเคราะห์ด้วยแสงทราบได้จากการที่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นในหลอดทดลองนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในกิจกรรมนี้คืออะไรทราบได้อย่างไรสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดแก๊สชนิดไหนขึ้นนักเรียนทราบได้อย่างไรนะครับว่าเป็นแก๊สชนิดนั้นนะครับพร้อมเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูเลยครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ขอตัวแทนนะครับส่วนกลุ่มอื่นฟังก่อนนะฟังกลุ่มที่1ตอบฟังกลุ่มที่1ตอบนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมค่อยเพิ่มเติมได้เชิญกลุ่มที่1ลุกขึ้นได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในกิจกรรมนี้คืออะไรทราบได้อย่างไร
3: แก๊สครับ
0: แก๊สอะไรครับ
3: ออกซิเจนครับ
0: แก๊สออกซิเจนรู้ได้อย่างไร
3: พืชคายแก๊สออกมาครับ
0: พืชคายแก๊สออกมาจากการที่เราทำกิจกรรมนี้คือการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่หรือไม่
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราตอบมาว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สออกซิเจนถูกไหม
3: ถูก
0: แก๊สมันอยู่ในหลอดทดลองใช่ไหมครับเราทำยังไงต่อเรานำมันไป
3: ทดลอง
0: ทดสอบต่อด้วย
3: ทูบครับ
0: ทูบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
3: เกิดแสงครับ
0: เกิดแสงขึ้นใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่1ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังกลุ่มที่6เพิ่มเติมนะครับว่าเขาจะเพิ่มเติมประเด็นไหนนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
4: พืชมีการสร้างแก๊สออกซิเจนขึ้นสังเกตได้จากมีฟองแก๊สมาสะสมบริเวณก้นของหลอดทดลองและการนำทูบมาแย่ในหลอดทดลองแล้วเกิดเปลวไฟสว่างวาบขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับโอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในกิจกรรมนี้ก็คือ

0: แก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับทราบได้จากการที่เราได้นำแก๊สที่อยู่ในหลอดทดลองไปทดสอบด้วยทูบที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟใช่ไหมครับผลปรากฏว่าปลายทูบนั้นมีเปลวไฟสว่างวาบขึ้นนะครับสว่างวาบขึ้นนั่นเองเพราะนั้นข้อที่5จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่าผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจากกิจกรรมนี้คืออะไรครับคือแก๊สคือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงจากกิจกรรมนี้ที่เราทำผ่านไปคือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับโอเคผ่านไปสำหรับผลการทำกิจกรรมและการตอบคำถามท้ายกิจกรรมมีคำถามเพิ่มเติมอยากสอบถามไหมครับมีไหมไม่มีเนาะโอเคถ้าเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมต่อไปที่เราต้องทำกันตรวจสอบความเข้าใจนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องมีคือใบความรู้ที่1ตอนนี้นะครับนักเรียนเอาใบความรู้ที่1ผลผลิตและประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งในใบความรู้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับในลักษณะนี้นะครับข้อความนี้ให้นักเรียนได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับผลผลิตและประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงรวมถึงมีรูปภาพให้ดูประกอบด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำจากกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเราต้องทำอะไรนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะครับศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่1ผลผลิตและประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงและระดมความคิดเห็นกันเพื่อตอบคำถามนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ยังว่ามีคำถามถามว่าอะไรบ้าง
1: ย
0: ังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1นี้ให้ดีนะครับเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามครูให้ได้นะครับอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมตรวจสอบความเข้าใจเข้าใจวิธีการยังเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือศึกษาใบความรู้ที่1ได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ก็น่าจะศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากการศึกษาใบความรู้กันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถตอบคำถามครูได้ไหมนะครับพร้อมที่จะตอบไหมเนี่ยพร้อมแล้วอย่าลืมว่ายกธงให้เร็วด้วยนะครับมีคำตอบอยู่ในใจแต่ยกธงไม่เร็วก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้โอกาสยืดเส้นยืดสายในการที่เราจะยกธงให้เร็วนะครับตอนนี้ครูจะพยายามไม่มองกลุ่ม6ให้เขายืดเส้นไปเลย ดีไหมกลุ่ม6ดีไหม
1: ไม
0: ่ดีอ่ะโอเคนะครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับมีคำถามอะไรมาสอบถามนักเรียนบ้างนะครับอภิปรายหลังการศึกษาใบความรู้นะครับผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างโอ้โหง่ายมากเลยพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะวางธงไว้เอามือจับที่หูนะครับสำหรับใครที่จะตอบวางธงไว้ที่โต๊ะนะจ๊ะ

0: หลังตรงด้วยหลังตรงด้วยหลังตรงด้วยยืดหลังขึ้นพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เมื่อกี้กลุ่มที่5ได้ยืดเส้นยืดสายเขาก็เลยแบบยกเร็วนิดนึงนะครับโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่5เชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
1: น้ำตาลและแก๊สออกซิเจนครับ
0: น้ำตาลและแก๊สออกซิเจนใช่ไหม
2: ใช
0: ่ปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีน้ำตาลและก็แก๊สออกซิเจนเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มที่5สะสมไปอีก5ดวงนะครับคำถามต่อไปผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไรพร้อมนั่งตัวตรงก่อนยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่2ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับส่วนกลุ่มอื่นค่อยเพิ่มเติมได้นะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เพราะว่ามนุษย์ครับรับประทานพืชครับแล้วก็พืช นะครับสร้างแก๊สออกซิเจนซึ่งมนุษย์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจครับ
0: ประมือให้กลุ่มที่2ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีไหมให้โอกาสเพิ่มเติมมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับผลผลิตที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไรเราต้องวิเคราะห์ไปทีละผลผลิตนะน้ำตาลที่พืชได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมนุษย์เอาน้ำตาลไปทำอะไร
4: ทำอ
0: าหารน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนไปเก็บในรูปของ
4: แป้ง
0: นะครับทั้งน้ำตาลและแป้งมนุษย์สามารถที่จะกินได้รับประทานได้เพราะฉะนั้นมนุษย์นำน้ำตาลและแป้งไปทำเป็นอาหารนะครับส่วนผลผลิตอีกหนึ่งอย่างคือแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไรใช้ในการหายใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลและแป้งเนี่ยเป็นอาหารนะครับส่วนแก๊สออกซิเจนจำเป็นต่อการหายใจนะครับไปต่อนะครับข้อต่อมาการสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรพร้อมเตรียมธงไว้ยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับส่วนกลุ่มอื่นค่อยเพิ่มเติมได้นะอย่างที่คุณเคยบอกนะครับแต่เราต้องตั้งใจฟังนะครับเพื่อนตอบก่อนนะครับกลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
5: การสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยพืชจะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาค่ะเพื่อเพิ่มแก๊สออกซิเจนบนโลกและลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีไหมครับกลุ่ม4ไม่เอาแล้วโอเคมีกลุ่ม1ฟังงั้นฟังกลุ่ม1เพิ่มเติมนะครับเชิญกลุ่มที่1ได้เลยครับ
1: ทำให้ลดอาการการเลือนกระจกครับ
0: ลดแก๊สเลือนกระจกซึ่งแก๊สนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตอบมาว่าช่วยลดการเลือนกระจกซึ่งแก๊สตัวการสำคัญก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพื่อนตอบมานะครับถูกต้องนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนะครับก็คือพืชเนี่ยจะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับจึงเป็นการช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์ด้วยแสงจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับต่อมาเหตุใดสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าโลกนี้ไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะให้เวลาปรึกษากันนิดนึงนะครับเน้นย้ำคำถามของครูคือเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าโลกนี้ไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงทำไมเราถึงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันก่อนเนาะโอเคกลุ่มที่5

0: เชิญได้เลยครับ
1: เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2ด้วยเชิญกลุ่ม2ครับ
2: แล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเป็นกระบวนการที่เพิ่มแก๊สออกซิเจนในการหายใจทั้งของสัตว์แล้วก็มนุษย์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับเหตุใดสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าโลกนี้ไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ไม่มีแหล่งอาหารใช่ไหมครับที่จะสร้างพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตจึงไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะพืชใช้การสังเคราะห์ด้วยแสงในการสร้างอาหารนะครับอาหารที่สร้างขึ้นเป็นแหล่งพลังงานสำหรับพืชเองและเป็นแหล่งอาหารนะครับสำหรับสร้างพลังงานให้กับสัตว์ที่กินพืชหรือสัตว์ที่กินสัตว์กินพืชเป็นอาหารนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับก็ยังได้แก๊สออกซิเจนนะครับเป็นผลผลิตโดยแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะเป็นแก๊สที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้ในการหายใจนั่นเองนะครับโอเคสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใช้แสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและคลอโรฟิลนะครับได้ผลผลิตเป็นน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับเป็นกระบวนการที่พืชนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของสารประกอบอินทรีย์อย่างเช่นน้ำตาลและแป้งนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่สำคัญของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับนอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการหลักในการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจนะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ในชีวิตประจำวันนะครับเราจะมีการดูแลรักษาต้นไม้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอกันแล้วก็มาดูว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีใบกิจกรรมที่1มาปลูกต้นไม้กันเถอะนั่นเองนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมใบกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ย
3: ไม
0: ่มีโอเคนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future. Our project relates about the development of gluten-free bread and leach protein from illi silkworm pupae powder.The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from an illi silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products. The rationale of this project comes from the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security.And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replaced the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming.Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore,The previous study reported that the illi silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm, especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acid, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze dyeing technique to keep their freshness.And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them. So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin digested and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions.So we have to check the property of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties. Then we will compile all data and evaluate the possibility to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated pupae powder into the normal bread and found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes.First thing that directly impact to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the pupae waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh pupae as a raw material to other food manufacturer to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap.The customer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a world chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the illi silkworm pupae is also interesting.This type of the pupae contains very high in protein, which is more than 59% of its dye weight. So it could add value to the normal PUP powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the PUP has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV